0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเราก็หลากหลายเรื่องราวนะสงครามภูมิรัฐศาสตร์ไฟไหม้สภาพอากาศสุนัขเยอะแยะมากมายไก่กอง
2: หลายเรื่องเหลือเกินค่ะ
1: ในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสั้นๆสักนิดหนึ่งดีไหมคะคุณแพตตี
2: ้ได้เลยคุณผู้ฟังของเรานะคะก็วันนี้โอ้โหมารอทักทายกันแต่เช้านั้นใน Facebook นะคะหลายท่านก็ให้กำลังใจมา
1: ค่ะท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์บอกจะรอฟังครับอ้าวแล้วตอนนี้ฟังอยู่ไหมคะ
2: ฟังอยู่
1: ถ้าไม่ทัน6โมงเช้าฟังย้อนกันได้นะคะเรามีไลฟ์บรอดแคสต์นะอยู่ทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ซึ่งหลายๆท่านก็รับชมรับฟังส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค่ะคุณยุทธพงศ์ก็ทักทายมาคุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณชยุทธนะคะคุณชวรีคุณหมูนะคะคุณวิโรจน์ก็สวัสดีครับเข้ามานะคะคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอะไรนะที่แสดงความคิดเห็นกับเรื่องของคุณน้ำหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือถือที่บอกว่าค
1: ุ
2: ณน้ำหวานได้ให้บทเรียนนะได้ให้บทเรียนแล้วก็ป้องกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
1: ค่ะโทรศัพท์มือถือก็มีทั้งรูปนะเรื่องความเป็นส่วนตัว
2: นะ
1: โทรศัพท์มีแอปมือถือที่โอนตัง
2: ค์
1: สารพัดเงินนะคะต้องอย่าลืมใส่รหัสกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเอาไว้นะสำหรับระบบพวกนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: คุณสายน้ำไม่ไหลกลับนี่เป็นมิสเตอร์ The Water Has No Return นี่คือชื่อภาษาอังกฤษของคุณแล้วไปคุณยุทธพงศ์จากพะเยานะคะคุณอมรีคุณสุภชัยและอีกหลายท่านนะคะช่องทางไลน์ก็เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงพอดีล็อกเอาออกมาออโตเมติกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปทักทายกันเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์นะว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมหลักสูตรที่เราตั้งใจเตรียมแบบพิเศษสุดเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คือหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เห็นว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งนะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: spots left
2: ถูกต้องของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งการที่คุณได้เข้าไปอบรมเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแล้วนะ2กันยายนนี้แล้วก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านอาเซียนเลยนะคะมือหนึ่งของเมืองไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกับว่า hand on จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วก็คุณจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยนะคะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทรนด์ AI AI for CEO มันจะเป็นยังไงแล้วก็มาเพราะกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายค่ะเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเริ่มสมัครมาแล้วนะคะจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะ29สิงหาคือวัน D-Day Deadline จะไม่รับสมัครแล้วนะคะ
1: อ้าวใกล้นี่ใกล้แล้วอี
2: ก
1: 5วัน
2: อีก5วันนะเค้าดาวทูโก5วันแล้วนะคะใครอยากจะสมัครรีบโทรมานะคะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้าย
1: ไม่ถึง29สิงหาคมหรอกเดี๋ยวก็เต็มละ
2: ใช่นะคะโทรมาค่ะ09448030760944803034และ0943966649ค่ะ
1: ค่ะเราตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรคัดสรรผู้รู้กูรูตัวจริงนะคะมาเล่าข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบสนุกเข้มข้นได้สาระแล้วใน1สัปดาห์เวลาไปเรียนเนี่ยไปนี่ไปทีไปเต็มวันนะไม่ใช่ 2-3 ชั่วโมงนะคะทั้งวันมีอาหารกลางวันอีก
2: ถูกต้องแล้วก็จะได้เจอแบบคอนเนคชั่นต่างๆเจอเพื่อนๆนะ
1: นะคะ
2: ที่จะต่อยอดกัน
1: กลายเป็น

0: สนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะเป็นคอเดียวกันว่างั้นแหละเอาละค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นคอเดียวกันกับอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะอาจารย์มาแล้วติเพื่อก่อ constructive criticism นะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงสำเร็จ EP444อาจารย์มาแล้วค่ะ
1: Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: กราบสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกลุ่มนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: เปิดตัวอลังการพอไหมคะอาจารย์
2: เสียงเอ็กโคเลยอ่ะ
3: ผมฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าแล้วคุณอิศรีก็ย้ำว่าติเพื่อก่อติเพื่อก่อมาตลอดต้องถามคุณอิศรีก่อนวันนี้ฟังมาจากดาวอังคารหรือฟังอยู่ประเทศไทยครับ
0: ท้าติดดินค่ะอาจารย์ค่ะ grounded
3: จำต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังประโยคนี้คือเวลาผมพูดผมจะชี้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็คุณอิศรีเคยทิ้งท้ายไว้ตอนหนึ่งประชาชนคนไทยมองมาจากดาวอังคารก็เห็นปัญหาเหล่านี้นะทำไมผู้บริหารมองไม่เห็นบ้างก็เลยต้องแซวว่าจัดมาจากดาวอังคารหรือเปล่า
0: แซวแล้วก็แซวแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางนะคะ
3: ก็เหมือนหลายๆเรื่องนะครับมันก็พัวพันอยู่วันนี้จะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับเรื่องราชการไทยไปรูปแบบไหนถึงสำเร็จเพราะว่าถ้าพูดยาวไปยากไปเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาไม่ฟังเอาสั้นๆก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐเนี่ยผมไปเจอท่านที่งานบรรยายที่จุฬานะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันท่านเป็นในฐานอาวุโสและเกษียณละสนใจเรื่องธรรมาภิบาลคอร์รัปชันเมื่อเช้าส่งไลน์ไปท่านว่ามีรายการนี้ท่านเข้ามาฟังแล้วพอคุณน้ำหวานทักว่าเอ๊ะรอฟังนี่ฟังหรือเปล่าท่านกลับมาตอบกลับนะครับลองดู นะครับ ก็บอกแล้วรายการนี้ผู้ใหญ่ฟังเยอะผู้ใหญ่ฟังเยอะนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ4ตอนละผมพูดถึง AI กับราชการไทยแล้วก็3ตอนที่ผ่านมาผมพูดถึงราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จวันนี้ขออนุญาตปิดจ็อบรวมเอาหลายๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับมาขมวดให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังสักทีเดียวตรงนี
0: ้ last episode แล้วล่ะคะอาจารย
3: ์ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้คงกลับมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาค่อนข้างลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งก็คือไทยเราประกาศปฏิรูปตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับปีนี้2519ก็จะ70ก็40ปีละนะครับเราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กับที่อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้คือศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นเองเนาะสมัยแรกเราใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปตอนนั้นคำว่า privatization กำลังดังพอ2540เป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็บอกเราจะปฏิรูประบบราชการเราจะบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วเราก็อยู่ที่เดิมนะครับช่วง557เป็นต้นมานะครับเราพูดถึงการกิโยตินกฎหมายเราบอกเราจะมีรัฐบาลดิจิทัลอันนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมายุคปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าแนวทางการเป็นรูประบบราชการเป็นรูประบบการบริหารจัดการและกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐบางทีก็มีศัพท์สังกฤษมานะคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์เช่น Lean Government Data Driven Government AI Integration คำโกโก้พวกนี้ใส่เข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไป40ปีเนี่ยเราไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของการเป็นรูปราชการที่เราพูดมา40ปีคือเราจะลดกำลังคนเราจะเลือกขนาดรัฐบาลที่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับจริงอยู่เราสามารถตรึงจำนวนข้าราชการประจำได้เนาะตัวเลขที่ผมเห็น2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจำ 1,620,000 คนนะครับปัจจุบันเรามีข้าราชการประจำ 1,730,000 คนดูเพิ่มไม่เยอะแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วเราไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการนะครับวันนี้โดยรวมทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย20ปีที่แล้วเรามี 2,270,000 คน 2,200,000 ตัวเลขกลมๆตอนนี้เรามี 3,100,000 คนนะมันไปแอบบวมตรงนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราไม่รู้หรือเปล่านะครับหรือดาวอังคารมันไกลไปหรือเปล่าเราไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือภายใต้ ข้าราชการที่ฟิกอยู่ที่เหลือไปจ้างอย่างอื่นเนี่ยนะครับข้าราชการที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันไปบวมที่หัวเนาะหมายความว่าผู้บริหารเยอะขึ้นแต่ว่าลูกน้องน้อยลงคนทำงานคนลงมือจริงๆเนี่ยน้อยระดับนั่งพูดให้นโยบายเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการผู้น้อยเขาบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหเจ้านายเยอะมากนะแต่คนทำจริงๆน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นถ้าดูเป็นรูปพีระมิดมันก็จะเป็นรูปพีระมิดแบบคว่ำนะคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐไม่ว่าจะวัดโดยตัวไหนก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีช่องว่างให้ปรับปรุงเยอะถ้าจะวัดด้วย IMD นะครับที่เขาวัดประสิทธิภาพภาครัฐในที่ปรากฏอยู่ในดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่เขาวัดกันทุกปีเนี่ยจาก70ประเทศล่าสุดเราอยู่ที่32ก็ค่อนข้างอยู่ระดับเนี้ยนะครับแต่จุดอ่อนของเราอยู่ที่การกำกับดูแลภาครัฐและความโปร่งใสซึ่งอันดับอยู่ที่50กว่านะครับก็แปลว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่วัดโดย IMD เนี่ยเราก็อยู่กลางๆไม่ค่อยดีนะครับกลางๆแต่ไม่ค่อยดีดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดโดยองค์การสหประชาชาติจาก193ประเทศเราอยู่ที่52ด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยพัฒนาการเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณ25บวกลบท่านผู้ฟังอันนี้เราอยู่ที่52นะครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐที่ธนาคารโลกวัดเราอยู่เปอร์เซ็นต์ไทยที่ประมาณ58ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันมี42% เนี่ยดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่58ประมาณนั้นส่วนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันเนี่ยเราอยู่ที่116ประเทศจาก180กว่าประเทศที่เขาวัดกันอันนี้ถดถอยจนน่ากังวลเพราะล่าสุดเราได้33คะแนนเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่า40ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปภาครัฐเราล้มเหลวนะครับเราไม่ไปไหนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปกันได้ไกลทีนี้ผมเคยนำเรียนแล้วว่าจังหวะเนี่ยครับเหมาะสมมากที่เราจะต้องปฏิรูประบบราชการเหตุผลมันมีก็คือ1ตัวบีบนะหมากบังคับก็คืองบประมาณภาครัฐเห็นแล้ววันนี้ตันละงบประมาณรัฐบาลถ้าไม่ปฏิรูปตอนนี้เราจะไม่มีงบเหลือไปลงทุนนะลงทุนในคนลงทุนในวิจัยและพัฒนาที่มันจะสร้างรายได้แต่เราไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่ภาคราชการซะเยอะอันที่สองตะกี้ได้พูดละประสิทธิภาพของภาครัฐเราไม่ดีเราต้องถือโอกาสปรับปรุงซะเที่ยวนี้นะครับอันที่สามตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีทั้ง generative AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มี agent AI ที่ทำงานแทนเราจริงๆมี agentic AI ที่คุม agent AI อีกทีโลกเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มเลยนะครับในคำประกาศของภาครัฐที่พูดมาถึงเรื่องการเป็นรูปราชการเนี่ยเราพูดได้แค่ว่าเราจะเอาAIมาทำงานธุรการแทนข้าราชการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบาหวิวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตเนียสิงคโปร์ที่เคยได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจังหวะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิรูประบบราชการของเรานะครับทั้งเป็นเหตุผลภาคบังคับและเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพอมาถึงตรงนี้คำถามในใจคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์หรือท่านผู้ฟังคือว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเติบโตก็ไม่เติบโตงบประมาณก็น้อยเนี่ยเราจะมีเงินที่ไหนหรือเราควรจะสนใจเรื่องปฏิรูปไหมหรือเราควรจะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนเราควรจะเอางบประมาณมาทำไทยช่วยไทยพลัสต่อหรือว่าเราควรจะมาปฏิรูประบบราชการตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเอาบทเรียนของเกาหลีใต้ซึ่งได้แตะไปบ้างแล้วใน 3-4 ตอนที่แล้วก็คือหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคุณอิสรีคุณธนภัทรท่านผู้ฟังครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปฟาดแรงกับเอเชียหลายประเทศและประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะตอนนั้นระบบราชการเขาคล้าสมัยเขายังโกงกันหนักแล้วโกงกันแบบบูรณาการเหมือนบ้านเราคือราชการพรรคการเมืองธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วมกันโกงนะครับพอธุรกิจขนาดใหญ่ครอบครองธุรกิจเกือบทั้งหมดของประเทศที่เรียกว่าแชร์โบเนี่ยก็ไปซื้อสถาบันการเงินซื้อเสร็จเอาทรัพย์สินตัวเองไปปล่อยกู้ตีโป่งอะไรเงี้ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งแบบบ้านเรานะครับรัฐก็ต้องเป็นหนี้ IMF นะครับอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับในวิกฤตอันนั้นเราไม่ค่อยได้ทำเราประกาศจะทำนะเราประกาศจะไปร่วมราชการอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็

0: บอกว่าเราจะปฏิรูปกันนะเราใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการตอนนั้นเนี่ยแต่เกาหลีใต้เขาประกาศเหมือนกันแต่เขาทำนะครับเขาใช้ระบบนั้นเนี่ยในการรีอินจิเนียริ่งทั้งภาคการคลังคืองบประมาณแล้วก็เศรษฐกิจอันแรกเลยเนี่ยนะครับงบลงทุนตอนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขาไม่สร้างตึกไม่สร้างถนนไม่สร้างทางรถไฟแต่เขาบอกเอามาลงทุนในเศรษฐกิจฐานความรู้อะไรที่ไม่จำเป็นเขาตัดออกหมดเขาทุ่มงบไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาทุ่มงบไปที่การวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบไปที่การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเซมิคอนดักเตอร์นะครับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ในช่วงเช้าเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้รายงานไปแล้วเนาะเรื่องชิปความจำที่เอ่ยชื่อบริษัทมาเนี่ยนะครับก็เป็นของเกาหลีซะสองบริษัทที่เขาไปได้ตอนนั้นแต่นั่นคือเป็นการลงทุนตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง อันที่สองที่เขาทำแล้วก็ได้ผลคือเขาหรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบแบบดิจิทัล 100% ที่เรียกว่าโคเน็ตนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสที่สุดในโลกนะประหยัดเงินให้รัฐไปปีละหลายแสนล้านบาทแล้วเขาก็ถือโอกาสวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยครับขยายฐานภาษีแล้วก็ดึงแรงงานนอกระบบพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าระบบภาษีมาเสียภาษีซะนะครับซึ่งมีทั้งกฎหมายบังคับแล้วก็มีแรงจูงใจให้ทั้งสิทธิประโยชน์ใช้ทั้งภาคบังคับรวมกันเนี่ยครับเขาทำ 3-4 เรื่องในจังหวะที่เขามีภาวะวิกฤตนะครับแล้วเขาก็สามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดนะครับเปลี่ยนงบที่มีอยู่น้อยเอามาลงทุนสร้างนวัตกรรมแล้วก็ GDP เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่สุดอันนี้เขาทำแบบเรียกว่าไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็ด้วยระบบไอ้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบดิจิตอล 100% เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเขาดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเซฟเงินอย่างที่บอกว่าเซฟเงินได้ปีละเป็นแสนแสนแล้วระบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ออนไลน์น
1: ะ
0: แต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยมาดูว่าใครยื่นยังไงไอ้คนยื่นมันพัวพันกันไหมแล้วก็ลิงก์กับระบบธนาคารลิงก์กับระบบภาษีนะครับทำให้ภาครัฐถึงแม้ว่าจะอยากคอร์รัปชันก็ไม่มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเลยนะครับมุดยื่นราคาคุณอิศรีคุณธพัฒน์ผมโอ้หัวกันไปยื่นราคาเขาดูย้อนหลังเลยว่าพวกเราอยู่บริษัทไรในนามบริษัทไรถือหุ้นไข้กันหรือเปล่าราคาที่ยื่นเป็นยังไงการไปประมูลในอดีตเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำและสำเร็จแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเรื่องไทมิ่งไม่ใช่ปัญหานะครับตรงกันข้ามกับเป็นไทมิ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำช่วงนี้นะครับโดยสรุปของเกาหลีใต้ที่เราควรจะทำนะครับเอางบลงทุนมาลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตนะครับตึกรามบ้านช่องไอ้ตึกอะไรทั้งหลายยกเลิกลงทุนในเน็ตเวิร์กและอินโนเวชันลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการคอร์รัปชันด้วยการทำระบบการประมูลที่เป็นดิจิตอลนะครับเรื่อง e-bidding ของเราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับคนละเรื่องกับเขาเลยทีเดียวและสุดท้ายต้องดึงคนนอกระบบให้เข้าสู่ระบบไม่ฉะนั้นแล้วรัฐก็ไม่มีรายได้ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็น3กรอบหลักๆเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาต่อกันว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้านะคะ
2: กระด้งไหวสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตร

0: ที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนเช้านี้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เจาะลึกเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับพอดีใน Facebook คุณอารีนาใช่ไหมถามว่าผู้นำเกาหลีใต้ตอนนั้นคือใครตอนนั้นคือประธานกิมแดจุงครับนะครับท่านก็มารื้อฟื้นตรงนั้นแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มการปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ในสังคมอุปถัมภ์ด้วยท่านไปนำระบบการปราบคอร์รัปชันจากฮ่องกง ICAC มาใช้ซึ่งก็ทั่วโลกคิดกันแต่พอเอามาเป็น K คือ Korea ICAC เนี่ยไม่สำเร็จเพราะเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับเจ้านายช่วยลูกน้องลูกน้องปกปิดเจ้านายเนี่ยในอีก 4-5 ปีต่อมาในสมัยประธานโนมูเฮียนคนต่อมาก็มาปรับระบบปฏิรูปที่เรียก ACRC ให้สามารถปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง KICAC เนี่ยเขาได้45คะแนนเต็มร้อยตอนนั้นเราได้32คะแนนเต็มร้อยนะครับวันนี้เราได้33คะแนนเต็มร้อยกุกกิกกุกกิกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเกาหลีใต้ไป63คะแนนเต็มร้อยนะครับโปร่งใสขึ้นมากแล้วทำให้หลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำแล้วเอาเทคโนโลยีมาลดจำนวนข้าราชการได้ดีได้เคยเล่าไปแล้วก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนเราเลยครับตอนเขาจะบอกว่าลดข้าราชการเขาก็ไปแอบจ้างพนักงานข้างนอกมาทำงานแบบบ้านเราเขาก็เลยตั้งหน่วยงานกลางก็คือ Government Digital Service นะครับ GDS Government Digital Service เอามาแล้วเอามาทำงานแทนงานธุรการทั้งหมดของทุกหน่วยราชการนะครับเขาเริ่มเล็กๆครับเขามีทีมเล็กๆมีไม่กี่คนนะครับจากเอาภาคเอกชนกับภาครัฐมาช่วยกันนะครับพอเริ่มไปสัก 4-5 ปีพอเริ่มไปพอรู้ว่าประหยัดได้นะครับเขาก็เอาไปใช้จริงแล้วก็บังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาระบบเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองระบบ IT เนี่ยเอา GDS เนี่ยเอา Government Digital Service เนี่ยไปทำให้นะครับแล้วก็รวมงบประมาณ IT ของทุกที่มาเพราะฉะนั้นพวกพนักงานธุรการทั้งหลายหมดไม่เหลือเลยครับแล้วภายใน5ปีเขาก็ขึ้นสหราชอาณาจักรก็ขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์แม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกหน่วยราชการยังมารวมไว้อยู่ที่เดียวชื่อ gov.uk ท่านผู้ฟังลองไปดูนะครับ gov แล้วก็ .uk เป็นที่ที่จะได้บริการและข้อมูลจากภาครัฐที่ดีที่สุดอันนั้นเขาก็ทำให้ดูแล้วเราก็ทำอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราน่าจะเรียนรู้คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ1 2 3ของโลกนะครับในแง่ประสิทธิภาพของภาครัฐเขาทำอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันครับอันที่1เขาบริหารภาครัฐด้วยค่านิยมภาคเอกชนนะครับเขาไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์เขาไม่ได้เป็นฟาซิลิเตอร์นะครับไม่ใช่ผู้บังคับกฎหมายไม่ใช่คนอำนวยความสะดวกแต่เขาเป็นเอนเนเบลเป็นผู้บริการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาใช้คำนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการเขียนเขาใช้คำว่า enabler นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทำได้แบบนั้นจริงเนี่ยพอได้คนที่ดีจริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงและการส่งเสริมคนการทำให้คนเติบโตก็ใช้ระบบคุณธรรม 100% อันที่สองแน่นอนเขายุบคนเขาเรื่องคนนี่เขาเด็ดเจ็ดเด็ดขาดมากเขาไม่ยอมเลยนะครับแล้วเขาบีบให้ทุกหน่วยงานต้องเอา IT เอานวัตกรรมมาแทนคนนะครับคนเพิ่มไม่ได้แน่นอนจะเอาคนใหม่มา1คนต้องไล่คนเก่าออก1คนหรือต้องรอคนเก่าออกมากไปกว่านั้นระบบราชการเขายังสามารถคนทำงานข้ามหน่วยงานได้นะครับเพราะคนเก่งๆบางทีสาย IT สายเทคสายสื่อสารเนี่ยเขาโยกไปช่วยงานอีกหน่วยงานนึงได้เลยนะครับเขาไม่ต้องจำเป็นต้องไปรับคนใหม่หน่วยงานนี้อยากทำ IT แต่ไม่มีคนเก่งไปโยกคนจากหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็แอปพลิเคชันเขา

0: มีระบบที่หลังบ้านผูกกันหมดนะครับมีแอปเดียวคือ Live SG นะครับคุณอิสรี Live ที่ LIFE Live แล้วก็ SG คือสิงคโปร์เนี่ยหลังบ้านผูกกันหมดได้เล่าไปแล้วถ้าลูกเกิดคนหนึ่งไปแจ้งเกิดลูกแค่เข้าเพย์ที่แอปเนี่ยมันจะลงทะเบียนเกิดอัตโนมัติลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมันจะเชื่อมโยงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันนี้เขาทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้รางวัลหน่วยงานหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ประชาชนหน่วยงานนี้โลกกฎหมายได้ดีหน่วยงานนั้นทำได้ดีเนี่ยให้รางวัลนะครับยืดหยุ่นเรื่อยๆแล้วเขาก็มีแพร์ AI นะครับเป็นผู้ช่วยราชการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ออกแบบเองเป็นผู้ช่วยราชการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะลีนให้เล็กๆเอา AI เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะครับเราต้องกิโยตินกฎหมายถ้าไม่กิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับภาครัฐก็จะบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่ต้องทำต้องเป็นกระดาษต้องมีลายเซ็นสดต้องมีตราประทับแล้วเราก็มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นหมื่นฉบับกันอยู่ที่ต้องแก้นะครับเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบนี้เขาทำพร้อมๆกันในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งอะครับทำในช่วงที่เขาลดงบประมาณนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จเพราะเขาขีดเส้นใต้เลยต้องลดกฎหมายไปครึ่งหนึ่งถ้าเอาจำนวนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาก็บีบของเราใช้วิธีไปถามหน่วยงานสิกฎหมายไหนของเธอที่เก่าอยากจะปรับปรุงบ้างอยากจะยกเลิกบ้างระเบียบอะไรของเธอที่เก่าอยากจะลดยกเลิกบ้างไม่มีหน่วยงานไหนยอมรับเลยว่ากฎหมายชั้นเยอะไประเบียบชั้นเยอะไปเพราะกฎหมายและระเบียบคืออำนาจของหน่วยราชการเพราะฉะนั้นต้องกิโยตินกฎหมายให้เด็ดขาดซึ่งเกาหลีใต้ทำให้เป็นแล้วอีกอันนึงการคิดการทำงานของภาครัฐเรายังเป็นไซโลอยู่นะครับพอความคิดการทำงานเป็นไซโลหน่วยงานชั้นก็หน่วยงานชั้นหน่วยงานเธอก็หน่วยงานเธอไม่ยุ่งกันเวลาจัดระบบไอทีมันก็เป็นไซโลอีกนะครับต่างคนต่างจัดซื้อคนละระบบหลังบ้านก็เลยเชื่อมกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีของอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยมารื้อหลังบ้านให้หมดงบไอทีเอามารวมกันไว้ที่เดียวถึงจะแก้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าทำสองเรื่องนี้หลักๆเนี่ยมันจะแก้ได้นะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็คือว่า เราต้องหาให้เจอนะครับ40ปีที่ผ่านมาทำไมเราปฏิรูปราชการแล้วล้มเหลวถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าใหม่เราล้มเหลวแน่ๆนะครับถ้าตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเราจะปฏิรูปสำเร็จอันที่สองบทเรียนดีๆในต่างประเทศเยอะมากทุกเรื่องปัญหาที่การที่เราปฏิรูประบบราชการไม่สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วทุกตัวอย่างไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยเจอแล้วประเทศอื่นไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้แล้วหลายๆประเทศเขาแก้ไม่ได้มีบทเรียนที่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องไปดูบทเรียนเขาและสุดท้ายถือโอกาสเนี่ยครับปฏิรูปอย่าคิดแต่เพียงลดจำนวนคนเฉยอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับต้องยกประสิทธิภาพภาครัฐต้องเอา AI และดิจิตอลมารวมด้วยถึงจะสำเร็จในทีเดียวไม่งั้นลดคนไปแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิม AI ไม่มีเนี่ยเราก็ไปไม่รอดนะครับประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปต่อเรื่องไหนคะ
0: เดี๋ยวขอดูก่อนครับขอดูนิดนึงเพราะว่าเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเรื่องปฏิรูปราชการเพราะว่าก็วันนี้เลยขบวนจบก่อนเพราะยังมีหลายเรื่องที่เราต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่อง Data Center ก็น่าสนใจเรื่องงบประมาณภาครัฐก็น่าสนใจครับ
1: ไว้เดี๋ยววนมาใหม่เมื่อโอกาสเหมาะสมนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันดากรค่ะและพวกเราลาไปก่อนนะคะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะ
2: ค่ะกับ Good Morning ASEAN ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้นะคะซ
1: ึ่
0: งก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะที่มีเหตุการณ์หลายจุดเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับก็มีภาพข่าวหลายๆเหตุการณ์นะครับเริ่มจากภาพตรวจที่เกิดเหตุของพลโทนรทิพย์พลอยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผอ.รมน.ภาค4ก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบันหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบ

0: ให้รถยนต์ของส่วนราชการและก็รถประชาชนถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันที่อบต.บง.อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอีกภาพนึงครับเป็นภาพที่คนร้ายไม่น้อยกว่า10คนร่วมกันก่อเหตุเผายางรถยนต์แล้วก็ใช้อาวุธบุกปล้นร้านสะดวกซื้อข่มขู่ประชาชนและพนักงานออกจากร้านนะครับส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุรวม52เหตุการณ์ทั้งการวางระเบิดวางเพลิงปล้นทรัพย์และกราดยิงด้านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าเป็นฝีมือขบวนการค้ายาเสพติดและของเถื่อนลงขันจ้างสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐสถานการณ์ความไม่สงบก็เกิดขึ้นตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกิดเหตุขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะรามีเหตุลอบวางเพลิงเผาอาคารสำนักงานอบต.ระแงะก่อนที่จะปล้นรถยนต์กระบะขับหลบหนีลอบวางระเบิดเส้นทางสัญจรและเสาไฟฟ้าจุดไฟเผายางรถยนต์และรถแบ็คโฮใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลุกปล้นร้านสะดวกซื้อและเผาทำลายรวมถึงการลักลอบวางระเบิดทางรถไฟส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องสั่งหยุดเดินรถสถานีมะเรือโบตันหยงมัดชั่วคราวในขณะที่อำเภอระแงะขออภัยครับในขณะที่พื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานพบเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดบินต่ำก่อนใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าภาพรวมเหตุการณ์ไม่ได้มุ่งหวังชีวิตต่อประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้จำนวนมากและล่าสุดก็มีการยึดบุหรี่ผิดกฎหมายได้จำนวนมากกว่า2ล้านมวนมูลค่าเงินสดรวมกว่า18ล้านบาทแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุด้วยนะครับว่าขบวนการค้าของผิดกฎหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดมีมูลค่าหมุนเวียนในพื้นที่เดือนละหลายร้อยล้านบาทซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบจึงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้ร่วมลงขันเพื่อจ้างวานสร้างสถานการณ์ตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งทางการเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นการลาดตระเวนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงป่วน3จังหวัดใต้52เหตุบึ้มรางรถไฟหยุดวิ่งชี้แก๊งขายาของเถื่อนลงขันจ้างตอบโต้รัฐแม่ทัพภาค4เยี่ยมคนเจ็บปัดข่าวหอยิงชาวบ้านอนุทินถกความมั่นคงใต้ป่วนคนร้ายปล้นเผาวางระเบิด52จุดนายกเรียกถกความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันแม่ทัพภาค4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บปัดใช้หอยิงสร้างสถานการณ์วางดิสเครดิตเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดรถไฟไทยสั่งปิดมะรือโบตันหยงมัสครับ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังมีเหตุความไม่สงบต่อเนื่องค่ะเป็นเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะได้รายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 นาทีเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมกับเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะประเด็นเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะปลายขวานจ่อมิกขสัญญีโจรใต้เหิมป่วน3จังหวัดไฟเผาสถานที่ราชการมีร้านค้าโรงงานรถบึ้มรางรถไฟเสียหายยกพวกนับร้อยลงมือหยามการข่าวล้มเหลวด้ามขวานใกล้เป็นแดนมิกขสัญญีโจรใต้ระดมพลนับร้อยโชว์ศักยภาพ พร้อมกับมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะเป็นภาพปล้นเผา 7-Eleven กลุ่มโจรใต้กว่า10คนถือปืนสั้นและปืนยาวกราดยิงข่มขู่ไล่ลูกค้าและพนักงานออกจากร้านก่อนบุกเข้าไปปล้นสินค้าวางระเบิดและจุดไฟเผาร้าน 7-Eleven สาขาบาง

0: ปูตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเสียหายหนักสินค้าในร้านถูกเพลิงไหม้วอดกระจกแตกฝ้าเพดานพังถล่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพคนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟกม.ที่1090อยู่ระหว่างสถานีรถไฟมะรือใบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดทำให้หมอนรองรางแบบคอนกรีตได้รับความเสียหาย2ท่อนรางเหล็กฉีกขาดรอฟท.สั่งปิดเดินรถไฟทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม12ขบวนค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบเหตุขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับช่องอานม้าส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อเท้าขวาขาดครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปเยี่ยมและสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทันทีพร้อมกับพูดคุยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งลูกชายและก็ภรรยาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะให้การดูแลครอบครัวของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ขณะเดียวกันยังไปถึงลูกชายด้วยนะครับจ่าสิบเอกชาญณรงค์บอกว่ายังพูดถึงลูกชายด้วยนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าอยากเป็นหมอครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ก่อนที่จะมอบสิ่งของเป็นสินน้ำใจและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับนายกเสียงสั่นทหารเสียขาเหยียบทุ่นบึ้มไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแสวงแจงวุ่นปมหัวสบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะรวมถึงเรื่องของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่ประกาศใช้มีผลบังคับแล้ววันนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569โดยมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งได้กระทำตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2548ถึงวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาค่ะทั้งนี้พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งสิ้น13มาตราและจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขประกาศใช้มีผลจันทร์ที่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ยกเว้นคดีทุจริต112และ และคดีร้ายแรงส่วนไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมสลายสีมุ่งปรองดองมีผลย้อนหลังไป20ปียกเว้นคดีโกง112และฆ่าค่ะ
1: ครับด้านเลขาธิการกกต.ครับออกมาชี้ถึง3เงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายในการยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคดีหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านและก็ประชาชนนะครับเรียกร้องให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา229รายนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านและภาคประชาชนเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดีเลือกสว.ทั้ง229คนครับโดยอ้างอิงหลักฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เลขาธิการกกต.ระบุว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังประกาศผลแล้วจะต้องเข้าองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ1ประการแรกนะครับผู้สมัครกระทำการทุจริตเองหรือรู้เห็นเป็นใจประการที่2มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตชัดเจนเช่นจ้างลงสมัครการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดและประการที่3ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการเลือกมิได้เป็นไปตามสุจริตและเที่ยงธรรมหากครบทั้ง3ข้อกกต.จะส่งเรื่องถึงศาลฎีกาพิจารณาต่อไปในขณะเดียวกันครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้เผยแพร่ข้อมูลเปิดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.จำนวน229คนก็แบ่งเป็นสว.138คนสว.3รองและผู้สมัครอีก50คนรวมถึงรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารและเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยรวม41คนนอกจากนี้ไอลอยังจัดเสวนาเปิดข้อมูลการทุจริตโดยนางสาวหทัยรัตน์พหลทัพอดีตผู้สมัครสว.สายสื่อมวลชนก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการคัดเลือกเคยมีผู้สมัครโทรศัพท์มาชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มพร้อมเสนอเงินให้สูงถึง6หลักและยังระบุว่าก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภามีการพิมพ์รายชื่อสว.19คนเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจในพรรคการเมืองเพื่อขอโหวตแลกกับค่าตอบแทนสูงถึงคนละ3ล้านบาทนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับแสวงชี้3ข้อกกต.หัวเคาะหัวสว.แย้มเงื่อนไขส่งสารทำผิดเองเข้าข่ายทุจริตหลักฐานพยานชัดเจนไอลอโพสต์229รายชื่อเปิดเวทีแฉจ้างผู้สมัครประกาศใช้กฎหมายสันติสุขไอลอเปิด229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาผู้สมัครแฉถูกเสนอเงิน6หลักหัวสว.หวังสิ้นเดือนสั่งฟ้องคนทำผิดแสวงยก3เงื่อนไขเอาผิดปชป.พร้อมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินร่วมซักฟอกรัฐบาลแง้มมีข้อมูลใหม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศพรบ.นิรโทษกรรมครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพร้อมกับได้ประชุมหารือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวเปิดประชุมว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณนายศชนันเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทันทีในช่วงที่ตนเองติดราชการที่ต่างประเทศแต่เราก็ได้มีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตนเองได้รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอดจากการรายงานของนายยศชนันและทราบด้วยความมั่นใจว่าท่านจะสามารถกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยภาพรวมถือว่ามีการคลี่คลายลงไปแล้วแต่เรายังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในฤดูฝนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและจากปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแม้ว่าบางพื้นที่จะมีน้ำลดและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ยังคงต้องตรึงทรัพยากรต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมกับภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะน้ำน่านลดท่อนไม้เกลื่อนเร่งเคลียร์ทับบ้าน จ่าย 6,730 สิงหาคมอนุทินบินด่วนซับน้ำตาชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังใกล้ชิดสั่งปอพอเร่งหาแอปใหม่อัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยที่สุดแจ้งเตือนประชาชนอย่ารอน้ำถึงค่อยแจ้งขอบคุณยศชนันลงพื้นที่ทันทีมอบผู้ว่าและปอพอเร่งสำรวจฟื้นฟูเยียวยาหวังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วเตรียมจ่ายค่าเยียวยารอบแรก 6,700 บาท30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ด้านสุริยะสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำสายหลักจับตาน้ำยมตอนล่างป่าสักน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรรีบยื่นขอความช่วยเหลือมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะและอีกภาพหนึ่งของเดลีนิวเป็นภาพท่อนไม้และเศษไม้ที่ไหลมากับมวลน้ำมหาศาลเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มอำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านพังเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีโกงสอบนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงนะครับเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังจึงต้องการนะครับให้สอบสวนเนี่ยสามารถขยายผลไปยังผู้บงการและตัวการสำคัญไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับล่างนายอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าถูกชักชวนให้จ่ายเงินอาจจะมีข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ผู้บงการแต่ก็ยังเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะถูกดำเนินคดีด้วยจึงเสนอให้ปปช.ใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเปิดทางให้กันผู้กระทำผิดซึ่งไม่ใช่ตัวการสำคัญไว้เป็นพยานหากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนและนำไปสู่ผู้กระทำผิดรายสำคัญโดยในวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์จะส่งโฆษกพรรคพร้อมกับนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้กำหนดแนวทางการกันบุคคลไว้เป็นพยานอย่างชัดเจนและพรรคก็พร้อมทำหน้าที่ประสานผู้ที่มีข้อมูลเข้าให้ข้อมูลกับปปช.นายอภิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่ามีผู้ที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยจำนวนได้และการใช้มาตรการการเป็นพยานควรมุ่งขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ไม่ใช่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงความผิดโดยไม่มีประโยชน์ต่อการสอบสวนขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็เปิดเผยว่า DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนตามสืบสวนที่87/2569นะครับเพื่อขยายผลกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยให้สอบผ่านและเรียกรับเงินจากผู้สมัครซึ่งหากพบว่ามีการหลอกให้ผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างอาจจะเป็นการเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษพบผู้เสียหาย19รายร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหา7รายมีการจ่ายเงินตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 800,000 บาทต่อรายเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาทรวมความเสียหายราว 9,500,000 บาทลักษณะการทำงานก็มีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่เรียกรับเงินวิ่งเต้นและส่งต่อเงินเป็นทอดๆนอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายในจังหวัดยะโสธร1รายซึ่งอ้างว่าได้มอบเงินสด 2,150,000 บาทเพื่อฝากผู้สมัคร5รายเข้าสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เมื่อประกาศผลกลับไม่มีรายชื่อผู้สมัครตามที่ตกลงกันจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ DSI ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรับเงินวิ่งเต้นเพิ่มนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการถูกแอบอ้างหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัยโดยไม่มีการละเว้นนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชป.เดินเกมสางโกงสอบท้องถิ่นอภิสิทธิ์เผยชงยื่นปปช24สิงหาคมนี้ขอออกมาตรการกันเป็นพยานในคดีให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์พร้อมเป็นตัวกลางประสานนำข้อมูลไปให้ข้อมูลยันไม่ใช่การเปิดช่องคนเอี่ยวพ้นผิดแต่ต้องการสาวถึงผู้มีอำนาจตัวจริงหัวร้อลั่นเป็นไปไม่ได้จะเป็นเรื่องของระดับเล็กด้าน DSI ตามขุดโกงสอบภาคอีสานปักหมุดศรีสะเกษหลังเหยื่อร้องเรียนจ่ายเง งินให้อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองดังเฉลี่ยหัวละ 500,000 เผยหลักฐานมัดแน่นแม้จะปฏิเสธแฉมีเรื่องขวามือขวาถือเงินส่งกลุ่ม VIP ในกรุงเทพคิวต่อไปเตรียมเชือดพวกตกเบ็ดตีกินด้านนิดาโพชี้ทุจริตสอบท้องถิ่นคดีหัวสว.กระทบเสถียรภาพรัฐบาลอนุทินครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เตรียมตัวกราบเลย
9: โอเค
10: โอ้ง
11: เตรียม
12: แม่กินจัง
13: ทั้งไก่ทอด
14: กุ้งปลาหมึก
15: หมูอัดผักมีประโยชน
16: ์กรอบอร่อย
17: แน่นอนจ้า
18: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
19: ตราฉลากทอง
18: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
20: ไหนบอกอมเพีย
21: บใช้ตราฉลากทองไง
22: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาติดตามก้าวทันข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะคะยังมีประเด็นให้ติดตามค่ะจากกรณีนายชนพัฒน์นาคสัวสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหารวม27รายในฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายซึ่งมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะส่งชนพัฒน์ฟ้องเว็บฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเหตุหลักฐานมัดแน่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนัดส่งตัวชนพัฒน์ส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมสั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีเว็บพนันฟอกเงินอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเผยเจ้าหน้าที่แยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกคดีเพื่อสอบสวนกรณีคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ
1: ครับ TDI เสนอรัฐบาลเดินหน้าอุ้ม2ขาหนุนผลิตทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอย่างเป็นธรรมนายนนทฤทธิ์พิศลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จึงเสนอให้รัฐบาลวางนโยบายสนับสนุน2ด้านควบคู่กันไปโดยต้องพัฒนาไทยเป็นฐานยานยนต์สมัยใหม่ไปพร้อมกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์สันดาปเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบของรัฐบาล TDRI เห็นว่ามาถูกทางแต่ว่าต้องยึดหลักภาษีที่เป็นธรรมพิจารณาจากความสะอาดของเทคโนโลยีควบคู่กับประโยชน์ที่ประเทศได้รับทั้งการตั้งโรงงานลงทุนจริงการจ้างงานการใช้สินส่วนภายในประเทศไม่ควรมุ่งกีดการค่ารถยนต์จากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าต้องสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในไทยอย่างเหมาะสมส่วนกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามจะดึงดูดค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นให้ย้ายฐานการผลิตนายนนทฤทธิ์มองว่าก็เป็นสัญญาณเตือนที่ไทยอาจจะต้องตระหนักและเร่งแก้ไขจุดอ่อนแต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากปัจจัยการย้ายฐานการลงทุนนั้นมีหลายมิติซึ่งการออกแบบกติกาภาษีใหม่และการรักษาสมดุลของอุตสาหกรรมจะช่วยรักษาตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคในระยะยาวได้ครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่าน TDRI แนะบาลานซ์หนุนผลิตทั้งสันดาป EV สุภจีดึง2กูรูช่วย SME บินมะกันถกภาษีมาตรา301 TDRI ชี้ถึงเวลาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่านแนะบาลานซ์2ด้านหนุนผลิตทั้งสันดาปและ EV สุภจีดึงกอบศักดิ์วีรศักดิ์ช่วย SME เตรียมบินมะกันเจรจาภาษีมาตรา301ครับ
0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบตร.และรอง จรเจตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569ที่มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผบตรว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตรว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งและผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะ163เก้าอี้บิ๊กเปาผงาดพื้นที่สีน้ำเงินผบตรเป็นประธานถกบอร์ดกลั่นกรองโยกย้ายนายพล163ตำแหน่งบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลสลับเป็นรองผบตรผบช.ขับเคี่ยวเดือดอาทิชาคนสนิทพลตำรวจเอกอดุลคุมพื้นที่สีน้ำเงินบิ๊กนกมือขวาบิ๊กรานโยกคุมสตม.จับตาระดับผู้บังคับการครองตำแหน่ง4ปีค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นพาดหัวสั้นๆของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนฤพลชูพัฒนาการศึกษาประชันเดชรัฐหาเสียงนนท์เลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์คึกคักชาวกาฬสินธุ์แห่ลงคะแนนเลือกนายกอบจ.แสวงตรวจหน่วยยังไม่พบทุจริตนฤพลลุยขอคะแนนชาวนนท์รับไม้นายกเดพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมครับ
0: มีข่าวในวงการบันเทิงนะคะเป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะเป็นภาพสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34ประจำปี2568นะคะอาทิบอยปกรณ์ใหม่ดาวิการัชภูมิอาภาสริและเจ้านายจินเจตที่สยามพารากอนก็เป็นภาพที่มีทั้ง5คนนะคะรับรางวัลสุพรรณหงส์มาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
1: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าอิหร่านได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติมากกว่า 7.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหรือว่าประมาณ 212,400 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคพลังงานของประเทศโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะครับก็พูดกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐว่าค้นพบน้ำมันดิบประมาณ 5.7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตจากแหล่งที่ค้นพบในจังหวัดฟาสนะครับอยู่ทางใต้ของประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยก๊าซที่ค้นพบเป็นก๊าซประเภทหวานซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำมากหรือว่าไม่มีเลยก็ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาและดำเนินการลดลงนะครับมีพาดหัวสั้นๆนะครับอิหร่านค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ขนาดใหญ่เทียบเท่าเซาท์พาสครับ
0: ค่ะและขอปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง33จังหวัดอัปเดตพายุโซนร้อนนาราด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทางข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทั้งนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครปาวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-COT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงพักเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะช่วงนี้อยู่ด้วยกันนะคะไปจนถึงบ่าย 3 นะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตค่ะ

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะเราขอเสนอค่ะที่ว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกได้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

0: 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ก็จะมียุงและแมลงนะคะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่ะจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกส.01ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกส.01ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัด

0: การได้ใช้ลิสต์แมปจุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงที่2จะจ่ายยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสัปดาห์วันทำงานค่ะช่วงนี้อากาศแบบร้อนมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746113999ค่ะ

ผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่เดินสายไฟวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: สมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟัง

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.หนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยมีสื่อวิทยุของบมจ.สมท.ที่มีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02 201 6512แล้วก็089 499 0909ค่ะ

0: ทำไมยังไม่มีแฟนสักทีอ่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคนที่ชอบว่ะ
0: เราชอบแบบไหนอ่ะ
1: ชอบแบบหน้าสวยๆอ่ะผมยาวๆหน่อยนะแต่ไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได
0: ้พอเดี๋ยวช่วยหาให้แล้วกัน
1: ดีเฮ้ยไปขอรับสนับช้อยนะเป็นคนเลี้ยงมากมองนี้หมายความว่าไง

0: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยง
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒ

0: อภินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวปัวจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดการจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสีหศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายสีหศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาตุคาเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีตุคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีตุคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
7: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
1: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋าดูแลกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับภาคเช้าแล้วก็ไปต่อกันอีกช่วงในภาคบ่ายกันด้วยอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางสมทพัทลุงนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันดีนะคะ24สิงหาคม2569นะคะกับจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้ร้อยทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่ะจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต
7: มาแล้ว

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network 95.7
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าภูมิในการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทางนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดขบวนการขนยาเสพติดดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมาข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
7: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
11: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
12: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่4กันนะคะในภาคเช้านะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทีพีคอนกรีตค่ะสื่อโฆษณาทางสมทพัทลุงแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้ร้อยให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: อนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยก

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ภาคใต้บ้านเรา
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะเราขอเสนอค่ะที่ว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่น IM 001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกได้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหัน
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM

0: ร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังป่วนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้สามปัจจัยป่วนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21 นาฬิกาเมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมงัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่การทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานีรวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วน ปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ448สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 โดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจะกัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏข่าวคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะห์ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อเตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
0: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับเพราะประสานกับมาเลเซียหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทางนี้การก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
1: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุย ยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและประเด็นที่2นะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่ามาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
0: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเรามาดูเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่น่านกันครับแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเราสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกระทันหันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 M-HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: M-4

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกะทันหันหลังลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปอย่างกะทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
2: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวน DSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒน์นาคสัวสชนนพัฒน์นะคะขออภัยค่ะชนนพัฒน์นาคสัวสสสงขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อ ้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงิน

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229 คนวันต่อๆเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอว์แล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17สส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
2: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหา2พี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาปะติดปะต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายภราดรบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อที่จริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27 มิถุนายน 2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายภราดรบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิด

0: ขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะแค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณพลดอนคุณพลดอนก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกระสาบระดับสากลบนระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
0: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณมากนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุร้ายในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อภูเขาขยะพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนบาดเจ็บกว่า20คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอสซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลัง ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะระลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับขณะที่ทางการได้เร่งลดขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามไปด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กรวมถึงตึก Empire State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักต

วัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทในเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วภาคใต้กันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นการทำงานของคุณในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนะครับ24สิงหาคมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในโซนของภาคใต้ตอนล่างๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างที่จะขมุกขมัวบางท่านว่าเอ๊ะจะมาจากเรื่องของเมฆฝนหรือเปล่าบางท่านก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านไหมที่เข้ามาปกคลุมนะฮะดูจากในเรื่องของจุดฮอตสปอตนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของฤดูกาลเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวควันไฟนะคุณผู้ฟังก็ยังไงเนี่ยใครที่ออกไปพื้นที่โล่งแจ้งด้านนอกนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมใส่แมสไว้ด้วยนะครับหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของฝุ่นควันอากาศที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะฮะอาจจะไปออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงนี้ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนบ้างอะไรบ้างสำหรับข่าวสารนะครับจากดีเจอสมทสายใต้วันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ

ังได้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันที่เรื่องราวข่าวสารจากอสมทสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับโดยดีเจกะเพราส่งเรื่องการจัดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีครั้งที่10นะครับซึ่งก็มีการจัดผ่านพ้นกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับ6นาฬิกานายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีครั้งที่10ณสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่22จนถึง23สิงหาคมครับโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ร่วมกันกับชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ภาคีเครือข่ายก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายและก็การท่องเที่ยวในเชิงกีฬาและก็ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็มีการแบ่งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อการแข่งขันระยะทาง90แล้วก็60กิโลเมตรมีการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวระยะทาง40กิโลเมตรนะครับโดยมีนักปั่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับคึกคักทีเดียวโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวต้อนรับนักปั่นแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามพร้อมกับเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาซึ่งนอกจากว่าจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักปั่นได้สัมผัสธรรมชาติในวิถีชีวิตแล้วก็ความสวยงามของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะครับก็ผ่านพ้นกันไปถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ร่วมในการเสริมภาพลักษณ์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีให้เป็นที่รู้จักกันไปในวงกว้างด้วยนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารจากอสมทสุราษฎร์ธานีขอบคุณดีเจกระเพราครับมาติดตามกันที่อสมทตรังกันบ้างนะครับอสมทตรังเนี่ยมีเรื่องของการระดมไอเดียหลายภาคส่วนครับเสนอแนวคิดบริหารจัดการหอศิลป์พระยารัษฎาจัดฟังก์ชันมิวเซียมสยาม TK Park Exhibition Zone ลานปล่อยแสงแล้วก็เจาะประตูเชื่อมห้างโรบินสันแล้วก็รวมถึงโรงแรมเรือเนี่ยก็ถือว่าบริจาคที่ดินให้พื้นที่ในการจอดรถกันด้วยสำหรับในกิจกรรมเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อประหว่าง21จนถึง13สิงหาวันที่ในช่วงของการประชุมเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ฟังก็มีการประชุมกันไปที่สำนักงานเทศบาลนครตรังระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาแล้วก็การบริหารจัดการรวมไปทั้งเรื่องของโมเดลธุรกิจของศูนย์วัฒนธรรมพระยารัษฎาหอศิลป์นะครับซึ่งก็จะมีกำหนดการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จครับภายในปี2570ซึ่งหลังจากที่ถูกทิ้งร้างมานานก็นำโดยนายแพทย์รักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังคุณจิรนันท์พิษปรีชากวีซีไรท์ชาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็นักแปลบทภาพยนตร์ที่ปรึกษามิวเซียมสยามที่ปรึกษาหอภาพยนตร์แห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็ผู้ก่อตั้งก็ร่วมก่อตั้งมิวเซียมภูเก็ตด้วยนะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยจากมิวเซียมสยามหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังหลายท่านหลายภาคส่วนก็มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยมีการใช้เรื่องของการแบ่งฟังก์ชันภายในอาคารนะครับซึ่งห้องโถงใหญ่เนี่ยก็จะมีขนาดของความจุไม่ต่ำกว่า 4,000 ที่นั่ง

สำหรับในการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่งานแสดงสินค้างานแสดงทางวัฒนธรรมคอนเสิร์ตต่างๆที่บริเวณของชั้น2นี้คือจัดทำเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ดำเนินการแล้วก็ที่ปรึกษาโดยทีมของมิวเซียมสยามชั้นที่1ปีกทางด้านซ้ายนะครับเป็นพื้นที่ของห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คนะครับส่วนชั้น1ปีกด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่แสดงทัศนศิลป์นะครับมีลานแสดงโชว์พื้นที่แสดงความสามารถของประชาชนเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาครับโดยมีการเปิดกำแพงรั้วนะครับเป็นประตูเชื่อมต่อนะครับไปยังทางด้านของห้างโรบินสันนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ของฝั่งโรงแรมเรือรัศดาด้วยนะครับก็ได้มีการบริจาคพื้นที่บางส่วนครับเพื่อที่จะให้ทางหอศิลป์เนี่ยนะครับได้รับความสะดวกในการเข้าออกแล้วก็เป็นลานจอดรถเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะรถบัสในเรื่องของการศึกษาดูงานเป็นคณะกลุ่มใหญ่ครับทั้งนี้นะครับเทศบาลนครตรังก็มีนโยบายในการที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นะครับของจังหวัดตรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่จะส่งเสริมด้านของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยอย่างไรก็ตามครับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จำเป็นว่าจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีความชัดเจนนะครับก่อนที่จะได้เริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งการมีการประชุมปฏิบัติการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับเป้าหมายสำคัญก็อย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าต้องมีการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองตรังกำหนดบทบาทศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ถ้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปเที่ยวเมืองตรังก็ต้องแวะกันไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เปิดให้บริการนะคาดว่าก็จะเป็นในปี2570นะครับก็ตอนนี้ความคืบหน้านี้ก็จะต้องเร่งในการดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นมานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนนะครับก็จะได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วก็โซนอันดามันกันด้วยนะครับจากจังหวัดตรังยังคงมีเรื่องของโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี2569โดยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังกิจกรรมหลักที่3ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ก็จัดกันที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังครับโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังคณะวิทยากรนะครับบุคลากรจากหน่วยงานราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็มีอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกว่า200คนครับโอกาสนี้นะครับนายโกมาศแป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดตรังได้มอบหมายให้กับนางสาวนิชนันสัมปทาวณิชนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและว่าที่ร้อยตรีผ่านศึกชูพลับนักวิชาการวัฒนธรรมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยจังหวัดตรังเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่อาคารสูงของจังหวัดตรังก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้ด้านของการดูแลตนเองนะครับแล้วก็การดูแลเมื่อเกิดเรื่องของภัยต่างๆโดยเฉพาะอัคคีภัยแล้วก็การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารสูงสำหรับการฝึกอบรมก็เป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยกันทั้งสองส่วนคือการฝึกแบบแผนบนโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติจริงกันด้วยนะครับที่จะให้ผู้ร่วมฝึกได้เพิ่มพูนความรู้เข้าใจแล้วก็มีเรื่องของทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาเรื่องของระงับอัคคีภัยของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

ระหว่างหน่วยงานหลักก็คือจังหวัดตรังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานท้องถิ่นและจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและก็เทศบาลนครตรังร่วมมือกันครับสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุนะครับในระดับพื้นที่ให้เป็นเอกภาพและมีการสอดประสานกันต่อไปครับจากจังหวัดตรังนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดระนองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้จากดีเจเก๋นะครับอสมทตรังส่งข้อมูลกันเข้ามาดีเจเจ้าป้าจากระนองนี่ก็มีเรื่องของการเปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับส่งเสริมเยาวชนพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายนักกีฬาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเชิงกีฬานะครับซึ่งการจัดในปีนี้เนี่ยนะครับมีขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณของจันสมบีชรีสอร์ทจังหวัดระนองครับโดยมีนรชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายคงกฤษฉัตรมาฉัตรมาลีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะครับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากทัพเรือภาคที่3ผู้แทนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนนักกีฬาและก็ผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีครับโดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับทางด้านของนายคงกฤษนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองก็ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการในการตัดสินเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากพื้นที่ต่างๆพร้อมกับการกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสในการร่วมต้อนรับสำหรับทุกท่านเข้าสู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับไม่เพียงแค่เป็นการแข่งขันเท่านั้นก็จะเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดในขณะเดียวกันนะครับจังหวัดระนองก็เป็นจังหวัดชายแดนชายฝั่งของอันดามันนะครับที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมีหมู่เกาะนะครับมีความสวยงามก็จะได้สามารถที่จะต่อยอดถือว่าเป็นต้นทุนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกีฬาที่เกี่ยวข้องกันกับการท่องเที่ยวอย่างเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนะครับแล้วก็การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาติดตามบรรยากาศนะฮะการแข่งขันกีฬาเรือใบในพื้นที่ของจังหวัดระนองในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแล้วก็ชุมชนครับซึ่งแข่งขันกัน3วันนะครับ21จนถึง23สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของกีฬาที่มีผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมในพื้นที่ก็ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินักกีฬาแต่ละท่านก็นอกจากว่าจะมาทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็จะมีผู้ติดตามกันเข้ามาถือก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนรชันมีน้อยเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการพัฒนาด้านของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับเกิดความรับผิดชอบความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะไปในระดับที่สูงขึ้นครับซึ่งจังหวัดระนองมีความพร้อมนะครับมีศักยภาพด้านของทรัพยากรทางทะเลด้านการท่องเที่ยวก็ต้องมีการนำกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำเนี่ยมาเชื่อมโยงกันกับภาคการท่องเที่ยวผลักดันด้านของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับในครั้งนี้นะครับก็ได้เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดระนองเป็นที่รู้จักกันในความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นเป้าหมายบุตรหมายสำคัญในอนาคตซึ่งการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับถือว่าได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี้คือได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่3สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองชมรมกีฬาเรือใบจังหวัดระนองตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนในคณะกรรมการในการตัดสิน

0: หน้าที่เนี่ยก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างที่ได้บอกกันไปก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีนะครับยกระดับศักยภาพของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดระนองด้านกีฬาทางน้ำและการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาต่อไปมากยิ่งขึ้นกันด้วยนี่คือข้อมูลข่าวนะครับที่นำมาฝากกันจากดีเจอสมทสายใต้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของจังหวัดสงขลากันบ้างนะครับ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราม
0: ากันที่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ต้องบอกว่ามีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกีฬามาราธอนนะโอ้โหสงขลามาราธอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คึกคักกันเรียกได้ว่าเกือบจะปิดเมืองสงขลากันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันตลอดทั้ง2วันนี้คือคับคั่งกันมากทั้งในระยะทางที่เป็นแบบว่าไม่ได้ยาวมากนะบางท่านนี่คือลงกันแบบว่าจัดเต็มนะครับในเกือบจะทุกระยะถือว่ามีความพร้อมแล้วก็มีความแข็งแรงในด้านของฝีเท้านะครับก็ปล่อยตัวกันไปครับบริเวณของลานเก้าอี้ดำที่สนามกีฬาตินสุรานนท์สงขลานะครับโดยแม่งานหลักอย่างอบจ.สงขลานี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ22แล้วก็23สิงหาคมนักกีฬานักวิ่งนี่คือต้องบอกว่ามากันนับพันทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเป็นการแข่งขันระดับ world class นะครับใช้เรื่องของรูปแบบการแข่งขันกติการะดับโลกนะครับสะท้อนถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งกีฬาในระดับนานาชาติของจังหวัดสงขลาครับมาราธอน42กิโลเมตรอันนี้คือปล่อยตัวตั้งแต่ตี3นะครับนักกีฬาร่วมกว่า 2,000 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคักแรงเชียร์ตลอดเส้นทางเพราะว่าเลียบริมทะเลอ่าวไทยนะครับตรงหาดฉลาดทัศน์สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะครับในโอกาสนี้ทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาระยะมาราธอนนะครับแล้วก็มีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับด้านของการกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ2026เนี่ยจัดขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่27แล้วนะครับแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันผู้ร่วมแข่งขันกว่า 9,000 คนตลอดทั้ง2วันนะครับฟันรัน5กิโลเมตร 1,200 คนอันนี้แข่งกันไปเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็ในประเภทของมาราธอน42กิโลเมตรร่วมงานกันกว่า 2,000 คนปล่อยตัวตอนตี3นะครับส่วนฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตร 2,500 คนอันนี้ปล่อยตัวตอนตี4นะครับโดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการปล่อยตัวแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรจำนวน 3,300 คนอันนี้ปล่อยตัวตอนตี 4:45 โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬานะครับ32ประเทศจากทั่วโลกนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดสงขลาด้านการรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติพร้อมกับการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองสงขลาทั้งด้านของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและก็เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้จังหวัดสงขลานะครับก็มุ่งใช้การจัดกิจกรรมกีฬาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์เมืองกีฬาควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็รองรับการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับจังหวัดสงขลาในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพราะว่าประชุมครม.สัญจรจะมีขึ้น31สิงหาคมจนถึง1กันยายนหนึ่งในเรื่องที่จังหวัดสงขลาเตรียมไว้ต้อนรับสำหรับคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือผ้าพื้นถิ่นลายราชวัฒน์ผ้าบาติ

0: ปิกบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งก็จะให้ครม.ได้สวมใส่ชูอัตลักษณ์สะท้อนเสน่ห์วิถีชุมชนของคนสองเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของผ้าอย่างเป็นชุดผ้าของลายราชวัตรนี่นะครับก็จะเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย่งนะครับหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่าจะมีลวดลายผ้าเนี่ยคล้ายกันกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาแล้วก็แหลมมลายูเมื่อปีพุทธศักราช2443คุณยายก่ำพัทระยนต์นะครับก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นก็ขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผ้าที่พอทอนมาจากกี่มือ4ตะกอพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากพระองค์เสด็จกลับลายผ้าทอลายคอนกเขาเนี่ยนะครับจึงถูกเรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ในนามของผ้าทอลายราชวัตรนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังได้มีการจัดเตรียมชุดผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่กันด้วยนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถที่ทุกลายล้วนเปลี่ยนไปด้วยความหมายในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะครับคุณผู้ฟังนี่เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก็จะได้ทยอยมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในประเด็นของประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับทั้งหมดนี้คือรายการปักใต้บ้านเรานะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทางอสมทสงขลา 96.5 วันนี้เราเป็นแม่ข่ายแล้วก็กระจายเสียงกันไปอสมทในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามนะครับสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อธุรกิจของท่านนะครับธุรกิจห้างร้านงานอีเวนต์ของท่านติดต่อดีเจอสมทในแต่ละจังหวัดที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามหน้าเพจ Facebook ของอสมททุกจังหวัดโดยเฉพาะอสมทสงขลากันไว้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ในการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Networkขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสมชชี้เหตุป่วนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัดปลามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอี่ยวนายชัชชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัดชัยกล่าวว่ากรมนภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็น

0: ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัดชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเฉพาะชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างกระบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง2,255กระบอกหรือไม่นายภูมิวิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

0: มและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
7: ถ้าคุณไม่มีสิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
8: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผบ.ทบ.สั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังผลใต้กว่า50จุดด้านโฆษกทบ.ยันข่าวกรองไม่ได้ล้มเหลวพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและพลตรีวินไทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหา

0: การข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และการข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกันคิดกรรมธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทําของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งส่วนมีการกำหนดคุณสมบัติไว้หรือไม่นายโสพลกล่าวว่าตนเพิ่งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูขอบเขตเพราะต้องตั้งคำถามตามที่กฎหมายให้อำนาจซึ่งคาดว่าน่าจะได้รายชื่อใน 1-2 วันนี้และส่งรายชื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเอกนิติเผยรัฐบาลต่อยอดความร่วมมือกับแคนวาชวนตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI ดีไซน์ในไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการภารกิจเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีว่าหนึ่งในความร่วมมือที่มีศักยภาพสูงคือการต่อยอดความร่วมมือกับแคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านการออกแบบดิจิทัลสัญชาติออสเตรเลียซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ประกอบการ SME ตลอดจนภาคการศึกษาไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและตลาดโลกปัจจุบันแคนวามีผู้ใช้งานมากกว่า265ล้านคนต่อเดือนในกว่า190ประเทศและให้บริการบริษัทในกลุ่ม Fortune 500ถึง475บริษัทในขณะที่ประเทศ

0: ไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า7ล้านคนต่อเดือนและมีบัญชีผู้ใช้สะสมกว่า30ล้านบัญชีทำให้ไทยเป็นตลาดอันดับ6ของโลกในด้านจำนวนผู้ใช้งานสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีฐานความพร้อมและศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมออกแบบ Creative Economy รัฐบาลจึงได้เชิญแคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัย AI Design ในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้เป็นไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการออกแบบในภูมิภาคความร่วมมือดังกล่าวจะส่งประโยชน์โดยตรงถึงผู้ประกอบการไทยโดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งเป้าช่วย SME ไทย 40,000 รายพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าบรรจุภัณฑ์แคมเปญและสื่อการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

ด้วยกันในช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคเลเซียมนะคะโคเลเซียมความสุขของคุณค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะกับโปรโมชั่นตอนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% นะคะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษนะคะอย่างหลีกวันนี้เท่ในแบบที่ไม่เหมือนใครลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะ387 บาทไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนดูดีทุกมุมมองนะคะกับแปรงเลอร์ลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น357 บาทและยังมีชุดกีฬาเดฟโฟนะคะแห้งไวใส่เล่นกีฬาใส่อยู่บ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสบายๆลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองหรือชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษ

ซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์นะคะรองเท้าฮิปปี้พื้นกันลื่นน้ำหนักเบาใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาทนะคะน่านลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงโปรตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3กันยายน2569ค่ะ

การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1

0: ดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
1: คิดถึงฉันไหมสไปดี
2: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
0: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
0: ่ขอโทษทีครับ
2: ปีศาจร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วยานตามติดหลุดจากนรกเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืดหาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอนติดคนดูมาแล้วกว่า16ปีวิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
2: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
2: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
6: ที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
7: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
2: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
6: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
2: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหา

0: ซื่อสัตย์สารพ
1: ัดไปกันที่โปรอื่นกันบ้างนะคะที่โคลิเซียมพัทลุงนะคะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะที่กำลังมองหานะคะไม่ว่าจะเป็นรีไวล์วันนี้กับนิวคอลเลคชันนะคะลดสูงสุด 50% 30% แล้วก็ 10% นะคะใครที่สนใจวันนี้ลองไปบอกว่าทดลองสวมใจกันได้เลยนะคะแล้วก็มองหานะคะในส่วนโปรดีๆนะคะอย่างมิกเซลนะคะลดสูงสุดถึง 70% นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของโปรอื่นนะคะอย่างรองเท้าเนเจอร์ไรเซอร์ลดสูงสุดถึง 60% 20% นะคะมีหลายแบบให้คุณได้เลือกกันนะคะที่บริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าคน

ปดูกันที่เซเว่นเซ่นนะคะเซเว่นเซ่นช่วงนี้นะคะกับเมนูใหม่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าใครยังไม่ได้ไปทานต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่รอบนี้ก็คือแบบอร่อยทุกเมนูนะคะในราคาเพียงแค่99บาทนะคะก็จะมีทั้งเป็นเมนูโยเกิร์ตนะคะปีโป้ซันเดย์เมนูโยเกิร์ตนะคะต้องบอกว่าอะโวคาโดราดน้ำผึ้งซันเดย์นะคะก็ยังจะเมนูโมจิข้าวเหนียวเผือกนะคะซันเดย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะราคาพิเศษนะคะ99บาทมีถึงหลากหลายเมนูให้คุณได้ทานกันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะมีทั้งไซส์ S แล้วก็ไซส์ M นะคะโยเกิร์ตจากเซเว่นเซ่นเปรี้ยวหวานสดชื่นยิ่งกินยิ่งเพลินนะคะต้องบอกว่ายิ่งกินยิ่งเพลินจริงๆสำหรับเมนูที่จัดสรรคัดสรรมาแล้วก็มีเมนูบิงซูนะคะอีก2รสชาตินะคะกับโยเกิร์ตฟิชครีมกับเกล็ดบิงซูรสนมนะคะแล้วก็โยเกิร์ตปีโป้บิงซูไซส์เอ็มนะคะต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูต้องมาทานนะคะทุกเมนูเลยต้องเพิ่มความอร่อยแน่นอนนะคะส่วนจานที่ชอบเป็นส่วนตัวก็ต้องโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์นะคะไซส์ S ไซส์ M เนี่ยก็คืออร่อยมากๆนะคะเพราะว่าแน่นด้วยท็อปปิ้งแล้วก็ทานกับไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะก็จะได้ความอร่อยมากนะคะอีกหนึ่งเมนูก็โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนิ่นซันเดย์นะคะมี S แล้วก็ไซส์ M อันนี้ก็แน่นด้วยท็อปปิ้งนะคะเพราะว่าจะมีโมจิเผือกแล้วก็มีข้าวเหนียวนิ่นก็ไปอีกนะคะแล้วก็มีเวเฟอร์มีไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะต้องบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยทุกเมนูสำหรับเซตนี้นะคะซึ่งจะยาวไปจนถึงตุลาคมนะคะ

0: ประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
1: รินระดา
2: จุดเริ่มต้น
1: จากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
1: ปีศาจร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วยานตามติดหลุดจากนรก
2: เรื่องราวความหลอนครั้งใหม่
1: เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืด
2: หาทางหลุดรอด
1: ออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอน
2: ความติดคนดูมาแล้วกว่า16ปี
1: วิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงมาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกัน
2: เพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
1: มหาภัยสุดถนนโอ๊ค12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
5: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
1: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
4: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
1: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
6: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
1: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
7: กลายพันธุ์ได้ใช่มั้ย
1: Spider-Man วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้มั้ย
8: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
6: ขอโทษทีครับ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์วันนี้นะคะเพิ่งจะเข้าโรงเมื่อวานนี้เองนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปชมเมื่อวานนี้นะคะก็วันหยุดก็จะมีผู้ที่มาชมภาพยนตร์เยอะเลยนะคะแล้วก็ไปสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นคำสารภาพของหมอผีนะคะเพิ่งจะหลายท่านที่ไปชมกันเมื่อวานนี้น้องๆเยอะมากอีกหนึ่งเรื่องนะคะสไปเดอร์แมนค่ะมหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือมหาภัยสุดถนนโอ๊กแล้วก็วิญญาณติดหลุดจากนรกนะคะรวมถึงรินดาดา5เรื่อง5รสนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกังวลนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่รวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจในกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกังวลต่อการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรณเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มในหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
11: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
12: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
13: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
14: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
15: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
16: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
17: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
18: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเตือนใจแล้วก็ทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วนะคะกลับมาสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีมีโปรโมชั่นด้วย พลาดไม่ได้เลยโอกาสดีๆแบบนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ามากๆแถมมีโปรโมชั่นด้วยวันนี้ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชต้าต้าหรือว่าบิ๊กทวีนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชมีโปรทุกตัวค่ะจัดโปรทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที10ฟรี1นะ20ฟรี2 30ฟรี3 40ฟรี4ซื้อเยอะตุนเยอะกำไรเยอะค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าจริงๆแล้วโปรนี้ปีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบนี้จริงๆเราจะจัดโปรปีละครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราช่วยกันนะคะคละกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครพลาดรอบที่แล้วไม่ได้ตุนรอบนี้ตุนได้ตุนเก็บได้เก็บนะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะรวมไปถึงต้าต้ากับบิ๊กทวีค่ะซื้อ2แถม1ซื้อต้าต้าหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรี1ขวดนะคะซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยไม่ใช่ว่าซื้อขวดใหญ่แถมขวดจิ๋วบางทีบอกเขาบอกที่บางยี่ห้อบางซื้อของบางอย่างอ่ะตุนดูใน Shopee Lazada เนาะในแพลตฟอร์มอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่า1ฟรี1อ้าว1ฟรี1ก็จริงของแถมเป็นซองอย่างนี้นะคะหรือว่าของแถมเป็นอันน้อยนะคะแต่ว่าตอนถ่ายขวดขวดใหญ่ไม่ใช่นะบุญพืชของเราไม่ได้แถมอย่างนั้นนะคะก็คือซื้อขนาดในแถมขนาดนั้นน่ะถ้าซื้อต้าต้าหรือว่าบิ๊กทวี 500cc 2ขวดก็ฟรี 500cc อีก1ขวดไปเลยนะคะหรือว่าใครที่ใช้เยอะก็ตัวแนะนำว่าเป็นแกลลอนน่ะคุ้มสุดนะคะคือปกติแบบแกลลอนเนี่ยคุ้มมากๆอยู่แล้วหารเฉลี่ยมาเป็นปริมาณเนี่ยต่อสตางค์อ่ะคุ้มมากๆนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าซื้อช่วงโปรอ่ะซื้อ2แกลลอนแถมฟรีอีก1แกลลอนโอ้โหคุ้มใช้ทิ้งใช้ขว้างยังได้เลยคุณผู้ฟังแต่เราไม่ใช้ทิ้งใช้ขว้างเนาะนะคะยิ่งใช้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุ้มราคาถูกอะไรอย่างงี้อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่าในเรื่องของคุณภาพคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะคะกับทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
1: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าต้าหรือบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและบิ๊กทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิง งบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะ
1: โอ้ยเครียดจังหน้านาปีนี้ปุ๋ยเคมีก็มาขึ้นราคาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะทำยังไงดีนะ
2: พี่ไม่ต้องเครียดฉันมีวิธีเรามาทำนาลดต้นทุนกันนะ
1: ทำยังไงไอ้ทำนาลดต้นทุนน่ะ
2: ก็ใช้บุญพืชไงของถูกและดียังมีในโลกนะพี
3: ่บุญพืชข้าวเขียวทนต้นแกร่งแมลงไม่กวนที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับอยากได้ข้าวเยอะได้ข้าวน้ำหนักดีมีเงินเหลือเพียบเลือกใช้บุญพืชบุญพืชบุญพืชบุญพืชบุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: อย่าลืมอย่าช้าและอย่าพลาดโอกาสดีๆรอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่กับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชสอบถามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสอบถามอะไรราคาหรือว่าสอบถามการใช้รวมไปถึงโปรโมชั่นกันได้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็นอกเหนือจากสายด่วนบุญพืชแล้วก็มีที่ LINE แอดบุญพืชแอดไลน์บุญพืชกันที่ ID LINE แอด BP 2544นะคะ ID LINE แอดก็คือแอดไซน์ A วงกลมนะคะ A แล้วมันมีวงรอบนะแล้วก็ BP 2544เนาะคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไปฟังพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงมาตัวจริงเสียงจริง เป็นอะไรเดี๋ยววันนี้ติดอ่างขออภัยเราไม่ต้องคุยกันเยอะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรกันดีกว่าวันนี้เราคุยกับคุณเดี๋ยวนะคุณชะลอฝักเพชรนะคะปกติแล้วคุณชะลอเนี่ยปลูกไม้ผลแล้วก็ใช้ปุ๋ยของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมารู้จักต้านะคะก็เลยได้เอาต้าไปลองใช้ร่วมด้วยลองใช้ปุ๋ยของเราแล้วดีแล้วนะคะลองใช้ต้าด้วยได้ผลเป็นยังไงนะคะไม่รอช้าตามทีมงานบุญพืชไปคุยกับคุณชะลอฝักเพชรที่เขาขี้จกูดจังหวัดจันทบุรีกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในสวนไม้ผลกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: วันนี้เอาต้าไปใช
6: ้กับมังคุดนะ
5: มังคุดใช่ไหม
6: คร
5: ับ ตอนแรกอะค่ะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้ใช้ต้าเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยไป3ปีปีที่แล้วอะใช้ต้าเต็มๆเลย1ปี
6: ครับ
5: แล้วติดใจ
6: ติดใจฮะ
5: มันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังดี
6: ก็ผลผลิตดีน้ำหนักมันดีมันได้น้ำหนักได้คุณภาพแล้วผลก็ใหญ่ด้วยใช้พอปลูกกับบุญพืชไป
5: และได้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างอื่นไหมคะ
6: ผมไม่ได้ผสม
5: พี่ใช้เดียวเลยเหรอคะ
6: ใช้เดียว
5: กับแค่อาหารเสริมของเรา
6: ครับถ้าบำรุงต้นผมใช้ร่วมกับเคมีด้วย
5: อ๋อแค่บำรุงต้น5ต่อ1
6: ครับถ้าบำรุงผลผมก็ใช้เดี่ยวเลย
5: ถ้าเปรียบเทียบพี่บอกว่าได้น้ำหนักดีลูกโตดีก่อนที่ไม่ได้ใช้อาหารเสริมคือถ้าเทียบเป็นตันหรือว่าน้ำหนักอะคะพี่จากสวนที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันเทียบกันได้ไหมคะว่าจากเมื่อก่อนปีที่แล้วได้3ตันปีนี้ได้5ตัน6ตันหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มมาเยอะไหมคะ
6: ก็เพิ่มมาสักประมาณเท่าไหร่ตัว3-4 ตันเหมือนกันนะ
5: 3-4 ตัน
6: ครับ
5: คือสวนกี่ไร่อะคะ
6: 11ไร่ฮะ
5: 11ไร
6: ่ปีที่แล้วได้เฉพาะงอนนี่ได้ไปตัวละ18ตันนะ
5: 18ตันปีที่แล้วคือใช้อาหารเสริมต้านของเรา
6: ครับงอคัดน้อยด้วย
5: คืองอคัดนี่ต้องอธิบายก่อนนะคะคนที่นี่คนที่จันคือภาคนี้ก็จะรู้ว่างอคัดก็คืองอลูกเล็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่งอเกรดดีก็คือเอาออก
6: เอาออก
5: อันนี้คือมีปริมาณที่น้อย
6: ครับคนเหมาเก็บชอบอะ
5: คนหมอแกชอบเลยค่ะคือมันคัดง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาคัดออกคัดทิ้งใช่ไหม
6: ครับ
5: และเห็นบอกว่าคือส่วนอื่นๆเขามีปัญหาเรื่องเงาะแตก
6: ครับ
5: ส่วนใหญ่มันแตกอาการมาจากอะไรอะคะสาเหตุอะคะ
6: ร้อนด้วย
5: ร้อน
6: ร้อนแล้วมันก็ต้องให้น้ำอะ
5: ให้น้ำ
6: น้ำไม่พอเยอะเกินไปมันก็แตก
5: อ๋อน้ำเยอะเกินไปก็แตกอีก
6: น้อยก็แตกอีก
5: น้อยก็แตกอีกโอ้โหยแต่อย่างของพี
6: ่มันไม่เคยมีปัญหาแตกมันก็แตกน้อยอะ
5: เนาะสังเกตจากอย่างนั้นเลย
6: ครับ
5: และถ้าเป็นงออะค่ะพี่สังเกตไหมคะตรงขนของมันนะคะคือมันจะยาวแล้วมันจะตั้งแข็งเด่อะไรอย่างนี้มีไหมคะคือหนูไปสัมภาษณ์มาหนูจะได้ได้ยินเกษตรกรเขาบอกอย่างนี
6: ้
5: นอกจากงอปีที่แล้วได้ใช้มังคุดด้วยไหมคะ
6: ใช
5: ่ใช
6: ่
5: ค่ะใช้กับไม่ใช้สำหรับมังคุดต่างกันยังไงอะคะ
6: ก็ปีที่แล้วไม่เคยแตกเหมือนกันนะมังคุดอะปกติจะแตกเยอะปีที่แล้วก็ไม่เคยแตก
7: โอ้โหพี่แทงทำไมปีนี้ผลไม้ในส่วนพีถึงลุกดกลุกใหญ่ได้ขนาดนี้ดูใบเขี้ยวเข็มเป็นมันเงาเชียวใช่ปุ้ยเหมือนของฉันหรือเปล่าพี่บ่าวัน
8: โอ้โหขาเลือกใช้ไปนานแล้วแห้งก็แห้งสูบพื้นพืชขาก็ไม่ได้ทุกแซนทุกประสิทธิภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครูปุ้ยของเองได้สบายเลย ช่วยขาลดต้นทุนลงเยอะเลยได้ถอยรถไม้ก็เข้ามาคันนึงแต่ตาไอ้พืชมันเข้ามานั่นแหละลดของขาแล้ว
7: ฉันจะเอาไปซื้อมาใช้บางแล้วเพื่อจะได้มีรถใหม่ขับเหมือนพี่บ่าวสักคัน
8: ใช่ดียังไงบอกต่อคนอื่นด้วยเล่เพื่อน้องเออ
9: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ตาตาช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
0: ร่วมกับปุ๋ยเคมีและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มนะคะน้ำหนักเพิ่มคุณภาพก็ดีขึ้นดีไปทุกอย่างอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรไทยลงทุนต่ำแล้วก็คุณภาพผลผลิตดียังไงก็มีกำไรได้ราคาผลผลิตจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรได้จริงๆหาซื้อบุญพืชกันได้พร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้ยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศนะคะตาตามีหลายสูตรให้เลือกใช้และยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: เพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-184-9000และแอดบุญพืช ID Line @BP2544 นะคะช่วงนี้นี่สถานการณ์เขาเรียกว่าสถานการณ์บ้านเมืองอ่ะไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้อะไรใดๆต่างๆแล้วเตือนไปดูเลื่อนผ่านในเจอคลิปวิดีโออันหนึ่งนะคะที่บ้านเขากำลังเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังทำล้อมวงกินอาหารกันอยู่แล้วก็ทำอาหารคือมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่ะนะคะแล้วก็กินมันเป็นหม้ออ่ะมันเป็นหม้อแล้วก็มีเตาที่คุณผู้ฟังเคยใช้ไหมเนี่ยกำลังดูอยู่ตึงๆเนี่ยนะคะมันเป็นเตาแบบที่ใช้เตาแก๊สกระป๋องอะนะคะเตาแก๊สเล็กๆแล้วมันมีแก๊สกระป๋องเอาแก๊สกระป๋องใส่อะนะคะแล้วเขาก็กำลังตั้งหม้ออยู่กำลังโหเด็กก็เล่นกันอยู่รอบๆนั้นแล้วอยู่ๆมันก็แบบระเบิดขึ้น

จูๆให้เงียบไว้ไม่ใช่จูๆให้บอกต่อเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้แล้วมันก็อันตรายนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้เตาแก๊สเตาที่ใช้แก๊สกระป๋องอะนะคะอันเล็กๆอาจจะด้วยไปปิกนิกต่างสถานที่หรืออะไรหรือใดๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าการเลือกภาชนะที่จะเอามาใช้กับเตาแก๊สที่ใช้แก๊สกระป๋องเนี่ยมันควรจะต้องเลือกภาชนะที่ขนาดนะคะขนาดสมดุลกับขนาดของเตานะคะอย่าเลือกกระทะหรือว่าหม้อที่มันใหญ่เกินขอบของเตาอ่ะนะคะคือถ้าเตามันขนาดสมมุติสี่เหลี่ยมขนาดนี้ A4 อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแต่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสมมุติว่ามันใหญ่เท่าขนาด A4 อย่างเงี้ยหม้อหรือว่ากระทะที่เราจะใช้นะคะมันไม่ควรจะเกินใหญ่เกินขอบเตาออกมาเพราะอะไรตนก็บอกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันน่ะมันเกี่ยวนะคะเขาบอกว่ามันเกี่ยวเพราะอะไรรู้เปล่าเกี่ยวอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเตาแก๊สทั่วไปธรรมดาเนี่ยไม่เกี่ยวก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นเตาแก๊สแบบที่ใช้แก๊สกระป๋องอ่ะมันเกี่ยวเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเวลาเราใช้หม้อหรือว่าเตาเขาเรียกว่าอะไรหม้อหรือกระทะที่มันใหญ่กว่าขอบของเตาแก๊สเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้มีเขาเรียกแหละความร้อนสะท้อนนะคะคือหม้ออะไรต่างๆมันจะเป็นอลูมิเนียมมันจะสะท้อนได้ใช่ไหมและความร้อนเนี่ยมันจะสะท้อนหม้ออลูมิเนียมแล้วก็มันจะส่งความร้อนไปถึงตัวแก๊สกระป๋องทำให้มีความร้อนสะสมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความร้อนสะสมมากนะคะมันก็คือเหมือนแก๊สกระป๋องแล้วมันร้อนขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะคะถ้าร้อนจนถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวแล้วมันก็จะระเบิดนั่นเองอันนี้มันจะเป็นเฉพาะกับแก๊สกระป๋องนะคะส่วนถ้าเป็นแบบพวกเตาแก๊สบ้านอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันสะท้อนไปไหนล่ะมันไม่ได้สะท้อนไปถึงถังแก๊สอะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าแก๊สกระป๋องมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เตาอยู่ตรงอยู่ที่เตาเลยแล้วก็หม้ออะไรต่างๆเนี่ยมันสะท้อนความร้อนไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปิกนิกปาร์ตี้กันแบบปลอดภัยนะคะก็ลองเอาเรื่องนี้ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุทาหรณ์สนใจแล้วก็เอาไปเป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับการใช้เตาแก๊สกระป๋องนะคะก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะตนก็ไม่รู้ตนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะจนไปเห็นอันเนี้ยแล้วเขาเตือนมาตนก็เลยเอามาเตือนคุณผู้ฟังกันต่อนะคะกินอย่างอร่อยอย่างปลอดภัยเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาบุญพืชและผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยดีมีโปรค่ะปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% นะคะใครที่ติดใจกับการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเคมีมันก็แพงเนาะคุณผู้ฟังอะไรก็แพงช่วงเนี้ยปุ๋ยเคมียิ่งนำเข้ายิ่งต้องมันราคามันแรงเลยแหละนะคะเรามาลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยพลังกันดีกว่านะคะปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เนาะมันจะมีธาตุหลักนะคะธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแต่ว่ามันจะขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมซึ่งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็สำคัญแล้วก็จำเป็นกับการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงของพืชแล้วก็กับสภาพของดินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเติมส่วนที่ขาดเสริมส่วนที่พร่องด้วยปุ๋ยพลังจากบุญพืชนะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จะหวานเดียวหวานร่วมหวานสลับกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยนะคะมันจะทำให้แบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สภาพดินก็ดีขึ้นด้วยนะคะต้นก็สมบูรณ์ขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผลผลิตดีขึ้นแน่นอนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชนะคะหรือว่าใครชอบแบบสุดเด็ดเด็ดมากๆนะคะไม่ใช่เด็ดยอดเด็ดผักนะคะสูตรเด็ดผสมเสร็จค่ะคือปุ๋ยเดอะคิงจากบุญพืชเปิดกระสอบใช้ได้เลยมีทั้งยูเรียนะคะยูเรียด้วยเป็นยูเรียเกรดที่ดีที่สุดบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดแล้วก็แพงมากนะคะนั่นก็คือยูเรียเกรด 3A จาก
ในกระสอบของ The King เนี่ยมีเรียบร้อยแล้ว

0: นะคะยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยครบถ้วนคือเปิดกระสอบแล้วหว่านได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรต่างๆใดๆอีกแล้วนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ครบจบปึ้งนะคะกับปุ๋ยเดอะคิงจากวุ้นพืชค่ะส่วนใครที่มีปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยดินขาวเป็นก้ามแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ดินดีอยากให้ดินร่วนซุยดูดซับน้ำดีๆดินมีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะตื่นแนะนำบุญพืชค่ะบุญพืชเป็นผลิตภัณฑ์แรกนะคะตัวแรกของบุญพืชผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบุญพืชที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที25ปีคุณผู้ฟังไม่ดีจริงขายไม่ได้มาจนถึงวันนี้นะบุญพืชมีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินนะคะให้ดินดีให้ดินร่วนให้ดินซุยดินดีดินร่วนดินซุยดินดูดซับน้ำได้ดีมีธาตุแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์พืชก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาใครมีปัญหาดินเสียอย่าลืมนึกถึงบุญพืชอยากให้ดินดำดินดีดินร่วนซุยดินดีแบบเขาเรียกว่าอะไรดินดีแบบยั่งยืนนะคะอย่าลืมนึกถึงบุญพืชเด้อทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาแล้วก็บิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ใช้อยู่ค่ะนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะใช้สลับกันค่ะกับปุ๋ยเคมีค่ะยางพาราค่ะแต่ต่างมันโตไวงามใบเขียวมีไส้เดือนขึ้นมาค่ะมีไส้เดือนขึ้นมาเต็มเลยเปลือกก็นิ่มค่ะเปลือกนิ่มค่ะแต่ก่อนใส่เคมีมันดินมันกระด้างไม่มีไส้เดือนพอมาใช้บุญพืชมันมีไส้เดือนขึ้นมาเต็มเลยเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นมาขึ้นถึง39-40ค่ะคงที่ค่ะใช้เคมียางใบมันไม่เขียวเหมือนใช้บุญพืชมันเขียวแบบไงอ่ะเขียวจางๆอันนี้แบบถ้าใส่บุญพืชนี่มันเขียวดำเลยใบเป็นมันเห็นเพื่อนเขาใส่ก็เลยลองดูเขาบอกว่าเขาใส่บุญพืชเพราะว่าน้ำยางไหลดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีเห็นเพื่อนเขาใส่นะตอนแรกก็เลยนึกว่าลองดูเราก็เลยใช้ทุกปีเลยทีนี้ถ้าไม่ลองไม่รู้เลย ต้นทุนมันก็ดีด้วยมันถูกด้วยถูกกว่าปุ๋ยเคมี 5-6 ปีได้แล้วใช้ทุกปีเลยก็ใช้ดีค่ะบุญพืชสลับกับเคมีใส่เคมีแล้วก็มาใส่บุญพืชปีละ2ครั้งสลับกันอยู่กันตังค่ะชื่อบางออนสีปรางค่ะมั่นใจ 100% ค่ะ
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนซุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
5: ย้ำกันช้าช้าช้าช้าอีกทีซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะซื้อปุ๋ยพลังหรือปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้นะคะซื้อให้ครบ10กระสอบเลือกรับของแถมฟรีเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบฟรีทันทีส่วนต้านะคะหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีก็ตามคละสูตรได้นะคะแต่ว่าต้องซื้อขนาดเดียวกันนะ2ขวดนะคะฟรีอีก1ขวดทันทีไม่ว่าจะเป็น500ซีซี1ลิตร5ลิตรนะคะได้หมดเลยซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยคุ้มสุดจากบุญพืชค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชนะคะ086-1849000 086-1849000และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้เตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกเรียกวนอเข้าพบถกสถานการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000นายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000บาทซึ่งได้ประสานว่าให้เวลาฝ่ายค้านซักถามเต็มที่โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิการวม12 ถึง 13 ชั่วโมงแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้าน8 ชั่วโมงครม. 3 ชั่วโมงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล1 ชั่วโมงและประธาน1 ชั่วโมงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเงิน200,000,000 บาทว่านำไปทำอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7 ถึง 9 กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์พาดพิงว่าพบนัยสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายพระดอนปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ23 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งค้ายาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2 รายถุงดัดแปลง4 ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Boss 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
10: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
11: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
12: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
13: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
14: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
15: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
16: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
17: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
18: เก้าสิบหกจุดห้าคลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

Life Modern Music นะครับทักทายกันครับผมยามเย็นครับอยู่กับดีเจแจ็คคุณารัตน์นะครับอสมทสงขลา 96.5 แล้วก็อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับเย็นๆดูเสียงสิ คือไอมาจากเรื่องของ I Love You นะก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าไอมาจากเรื่องของฝุ่นควันนี่สิหลายคนนี่ก็เป็นกันแบบจามมั่งไอบ้างนะครับเพราะว่าเป็นฤดูกาลของฝุ่นควันไฟป่าที่ล่องลอยกันมาจากฝั่งช่องแคบมาลากาคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ขึ้นกันมาจนถึงจังหวัดสงขลาบ้านเราที่แบบว่าฟ้าครึ้มๆขมุกขมัวกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีกลิ่นมาด้วยมันไม่ใช่หมอกจางๆนะครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่หมอกจางๆที่มาพร้อมกับความเย็นสบายนะฮะแต่ว่ามันคือเรื่องของหมอกควันไฟป่านะที่เข้ามากันในช่วงนี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันออกไปนอกๆนะครับหมายถึงว่านอกเคหสถานเนี่ยก็ต้องใช้แมสนะครับปิดบังเอาไว้เลยจะได้ช่วยกรองฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนี่นะคือใครที่แบบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่ก็อาจจะย่ำแย่ได้ใช่ไหม

าจะรู้นี่คือทะลุเข้าปอดไปแล้วนะบางทีสูดเต็มปอดไปเลยวันนี้ฝุ่นของสงขลานะฮะฟีPM 2.5 นี่คืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางตรวจวัดได้สูงสุด 31.3 ไมโครกรัมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝุ่นควันข้ามแดนนะครับสำหรับค่าที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาวัดเมื่อเช้านี้ตอน6โมงนะคุณผู้ฟัง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ 31.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ค่าของฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้สูงขึ้นก็จะมีปัจจัยหลัก3ประการที่ทำให้ค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับข้อแรกคือมีการตรวจพบจุดความร้อนที่เรียกว่าฮอตสปอตในปริมาณค่อนข้างสูงหนาแน่นบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย 2. คือกิจกรรมเผาไหม้ภายในประเทศเกิดขึ้นจากกิจกรรมในพื้นที่เองนะครับไฟไหม้ป่าพรุแล้วก็การเผาในที่โล่งแจ้งแต่แถวบ้านคุณผู้ฟังมีไหมถ้ามีนี่แล้วก็ไม่ควรมีจะไปบอกให้เขาดับนี่บางทีก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปบอกนะครับไม่ควรจะเผาในที่โล่งแจ้งนะครับแถวบ้านคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่3คือสภาพอากาศปิดแล้วก็การระบายอากาศต่ำนะครับเพราะว่าอัตราการระบายอากาศของภาคใต้ในช่วงนี้นั่นคืออยู่ในเกณฑ์ไม่ดีอ่อนเพราะว่าลมไม่ค่อยจะพัดสักเท่าไหร่ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวแล้วก็ระบายออกได้ยากครับซึ่งคำแนะนำนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าปัจจุบันนี้คือคุณภาพอากาศของภาคใต้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปานกลางเป็นสีเหลืองนะคุณผู้ฟังสีเหลืองนี่คือจะอยู่ในค่าระหว่าง 25.1 ถึง 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่วันนี้นี่ก็วัดได้ 31.3 นะฮะยังเหลืออีกนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะก็จะจากสีเหลืองก็จะไปสีอื่นกันต่อเนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับประชาชนในพื้นที่สีเหลืองนะครับก็คือระดับปานกลางพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้บ้านเรานี่แหละประชาชนทั่วไปก็ต้องลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็ควรต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องใส่ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารแล้วก็ลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากอย่างที่บอกกันไปส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างหน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยนะที่ออกนอกอาคารนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับหากว่ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยครับซึ่งทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนก็ได้มีการประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็น Alert Level 2นะฮะสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เนื่องมาจากว่าตรวจพบกลุ่มจุดความร้อนหนาแน่นในบริเวณเกาะกาลิมันตันแล้วก็เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับประกอบกับกระแสลมมรสุมที่พัดจากทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปทางเหนือซึ่งก็เป็นทิศทางที่เอื้อต่อการพัดพาฝุ่นควันข้ามพรมแดนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างของเราเนี่ยก็จะมีค่าที่ปรับตัวสูงขึ้นจนเริ่มเข้าสู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางหาดใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับหลายคนก็คงจะเห็นท้องฟ้าเนี่ยแบบพระอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าในตอนเช้าได้เลยนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานีก็เตือนกันมานะครับปัตตานีพัทลุงเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังพัทลุงก็อยู่ในเกณฑ์ที่เตือนมาด้วยนะครับสตูลภูเก็ตแล้วก็ยะลานะครับส่วนเรื่องของการคาดการณ์แล้วก็พยากรณ์แนวโน้มการเฝ้าระวัง 2-3 วันข้างหน้าก็คือตั้งแต่25จนถึง27สิงหาคมนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ก็มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายดีขึ้นอัตราการระบายอากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้อย่างสงขลาก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่26สิงหาคมเป็นต้นไปโดยจะขยับขึ้นสู่เกณฑ์ดีนะครับก็คือประมาณในเรื่องของการที่จะมีลมเนี่ยช่วยพัดพามลพิษสะสมออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับสถิติ
จุดความร้อนในเกาะสุมาตราแล้วก็ที่กาลิมันตันเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ไปดูคุณภาพอากาศกันได้เลยนะสำหรับการเข้าไปเซิร์ชกันดูนะครับคุณผู้ฟัง lake.airthai.in.th/th/dashboard/new นะคุณผู้ฟังหรือว่า lake.airthai.in.th ก็ได้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพปอดของเราต้องเป็นคนที่ปอดแข็งแรง

0: 96.5 Modern Life Modern Music. You are listening to MCOT Radio Network 96.5 Modern Life Modern Music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio, Modern Life, Modern Music, in Songkhla.

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

MCOT Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Expander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และ Attra ที่จอวินิจ4แยกควนหลังเพราะจอวินิจเข้า

0: และฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงหมั่นสังเกตบอกสิ่งบอกเขตต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกกต.แจ้งปมณัฐวุฒินั่งอนุกรรมการวินิจฉัยแค่57วันหลังอัยการสูงสุดแจ้งพ้นข้าราชการไม่เคยเข้าประชุมหรือแตะสำนวนคดีสำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กและสื่อนำเสนอข่าวว่ากกต.ดึงนายณัฐวุฒิวงเนียมคนที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามี หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
11: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮีริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
12: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮีริโอตัปปะ
13: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
14: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
2: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
15: wow.
2: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
15: ส่วนผมชอบภูเขา
2: เที่ยวดอยอินทนนท
15: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
16: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-COT Radio Network รักประเทศไทย
17: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: M-COT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
18: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green ผมชอบ

0: สมทพัทลุง 95.75 พร้อมๆกับอสมทตรัง 106.25 ด้วยนะครับ Modern Life Modern Music ครับก็มีเพลงไหนอีกบ้างที่ยังไม่ได้ฟังนี่ก็พยายามเคลียร์กันให้ครบทุกเพลงตามคำขอด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงกันเข้ามาในทุกช่องทางแล้วก็การติดตามผ่านทางหน้าเพจ Facebook อสมทสงขลานะครับแล้วก็ให้คุณได้ตามกันต่อด้วยนะที่การฟังออนไลน์ของเรา worldwideweb.mcot.net ครับหรือว่าจะฟังผ่านทาง mcot connect application นะครับไปเจอข่าวหนึ่งเรื่องของเหรียญ10คุณผู้ฟังต้องแบบว่ากลับไปค้นหาที่บ้านเลยนะว่ามีเท่าไหร่ที่เหลือรอดจากน้ำท่วมได้อยู่เนี่ยจะเอามาลองไปตั้งราคาดูบ้างเพราะว่าได้ข่าวมีการประมูลเหรียญ10ในปี2533ราคา 2.5 ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับเป็นแพลตฟอร์มประมูลเหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทางด้านของการเปิดตัวในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับธนาคารกรุงไทยเขาเปิดประมูลเหรียญหายากที่นักสะสมให้ความสนใจโดยกรมธนารักษ์เนี่ยได้มีการนำเหรียญระดับตำนานมาประมูลนำร่องเลยนะครับก็คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทปีพ.ศ. 2533ซึ่งผลิตมาเพียงแค่100เหรียญในประวัติศาสตร์โดยในอดีตนี้เคยถูกนำไปแจกในนิทรรศการต่างประเทศเพียงแค่34เหรียญแล้วก็เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองกระสาบ8เหรียญส่วนที่เหลือก็เก็บรักษาไว้โดยไม่มีการนำออกมาหมุนเวียนภายนอกนะครับโดยการประมูลครั้งแรกก็ทำราคาได้ 2,540,000 บาทสูงกว่าที่คาดไว้ประมาณ2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเสนอราคาทั้งหมด52ครั้งสะท้อนถึงความสนใจของตลาดนักสะสมแล้วก็โอกาสในการยกระดับเหรียญกระสาบจากมูลค่าหน้าเหรียญไปสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ที่คว้าเหรียญไปครองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสะสมเหรียญจากจังหวัดนครนายกนะครับโดยครั้งถัดไปก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่ากรมธนารักษ์เนี่ยจะตั้งเป้าว่าจัดประมูลเหรียญสะสมเป็นประจำทุกเดือนโดยจะมีการจัดขึ้นทุกๆวันที่17ของเดือนหรือว่าหลังวันออกสลากกินแบ่ง1วันครับซึ่งในเดือนถัดไปก็เตรียมเปิดประมูลเหรียญสะสมที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นเหรียญทองคำในปี2534ในรัชสมัยนะครับแล้วก็แบบมีเหรียญเนี่ยนะคุณผู้ฟังมีเหรียญที่มาตั้งแต่สมัยร.7นะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลอื่นๆที่เป็นรางวัลเกียรติยศเป็นการกระตุ้นตลาดของเหรียญสะสมของไทยอย่างต่อเนื่องวันก่อนเพิ่งมีข่าวนะคุณผู้ฟังว่าเหรียญ10เนี่ยนะครับเหรียญ10ในเมืองไทยเนี่ยหายไปจากระบบเศรษฐกิจคุณผู้ฟังก็คือว่าในท้องตลาดเนี่ยเป็นจำนวนหลักร้อยกว่าล้านไหมเนี่ยหายไปจากระบบนะครับหายไปไหนคุณผู้ฟังหายไปไหนล่ะนะครับก็ถ้าจะให้เดานะหายไปอยู่ที่เอาไปทำเห็นมีประเทศเพื่อนบ้านนะคุณเอาไปทำแหวนอยู่เห็นคลิปนะเห็นคลิปเอาไปทำแหวนมั่งทำอะไรมั่งจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินข่าวนี้ไหมเห็นเขาพาดหัวกันอยู่นะเพราะว่าเหรียญ10ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญ2สีนะประกอบไปด้วยโลหะ2ชนิดด้วยกันโดยวงนอกสีเงินเนี่ยผลิตมาจากโลหะผสมทองแดงนิกเกิลและก็สังกะสีส่วนวงในที่เป็นสีทองนั้นเป็นอลูมิเนียมบรอนซ์นะฮะหรือว่าโลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็นิกเกิลนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าในภาคอุตสาหกรรม แม้ว่ากรมธนารักษ์จะยังไม่ระบุปลายทางของเหรียญที่ไหลออกจากระบบนะครับแต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันเหรียญ10จำนวนหนึ่งเนี่ยไม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ประเทศหลังถูกนำออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังก็คงจะเดาได้ว่าเป็นประเทศไหนนะครับซึ่งส่งผลให้ต้องมีการผลิตเหรียญใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเหรียญ10บาทเนี่ยนะครับก็เริ่มใช้ในการหมุนเวียนกันมาตั้งแต่ปี2531ถือว่าเป็นเหรียญ2สีรุ่นแรกของประเทศไทยครับสำหรับนักสะสมเหรียญ10บาทที่ได้รับความนิยมก็จะมีเหรียญปี2531รุ่นแรก2533แล้วก็2550รวมไปถึง2551ด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนพิมพ์พระเศียรซึ่งเหรียญปี2533เนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังที่บอกว่ามีราคาเป็นหลักล้านเลยนะครับแต่ก็หายากมากๆเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็เมื่อกี้เนี่ยได้ทราบว่า2ล้านกว่าบาทต่อเหรียญเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหรียญ10ที่เหลือมันหายไปได้หมดเพราะว่าตอนนี้ทางกรมธนารักษ์เนี่ยนะเขาต้องการที่จะให้เหรียญเนี่ยกลับมาหมุนเวียนทดแทนเหรียญที่สูญหายแล้วก็ไม่กลับเข้าสู่ระบบในปัจจุบันก็ต้องมีการผลิตเพิ่มเติมกันอีกนะครับผลิตอีกแล้วก็มันจะมีหายไปอีกหรือเปล่านะฮะเห็นมีคลิปวันก่อนอย่างที่บอกไปนะว่าคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยที่ดูแหละคุณผู้ฟังที่เอาเหรียญเนี่ยไปทำเป็นแหวนทำเป็นเครื่องประดับบ้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ไหมนะฮะส่งเพลงกันดีกว่าครับเพลงไหนที่คุณอยากฟังบอกกันมาได้เลยนะครับ LINE ID Mcos สงขลาหรือจะเป็น Facebook Fan Page อสมทสงขลากดไลค์กดติดตามด้วย
1: You're listening to Mcos Radio Network 96.5 Modern Life Modern Music
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: More music every hour. 96.5 MCOT Radio Network.

ผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังก์ชัน

0: รายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์6ความเข้าใจเกี่ยวกับเกลือแร่แก้ท้องเสียเช่นถ้าท้องเสียกินเกลือแร่อะไรก็ได้ให้ชงเกลือแร่ไว้ในขวดและค่อยๆจิบและเกลือแร่รักษาโรคอื่นๆได้ด้วยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เขาแชร์6ความเข้าใจเกี่ยวกับเกลือแร่แก้ท้องเสียนี่จริงไหมครับ
3: บางข้อถูกบางข้อไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ที่เกี่ยวกับผงเกลือแร่ ORS ครับ
2: เขาบอกว่าเกลือแร่ช่วยแก้ท้องเสียได้จริงเหรอครับ
3: ผง ORS ไม่ใช่ไปแก้หรือรักษาการท้องเสียโดยตรงแต่เป็นกระบวนการเราชดเชยสารน้ำตัวน้ำและเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปกับการถ่ายส่วนจะรับประทานยาตัวอื่นไหมขึ้นกับแต่ละกรณีเช่นปัจจุบันอาจจะมีการใช้ยาถ่านหรือเป็นยาตัวอื่นที่ทำหน้าที่ไปดูดซับเอาพวกสารพิษเอาพวกเชื้อเนี่ยออกไปกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นยาตัวหนึ่งที่ช่วย
2: 6ความเข้าใจเกี่ยวกับเกลือแร่แก้ท้องเสียที่เขาแชร์ข้อแรกถ้าท้องเสียกินเกลือแร่อะไรก็ได้จริงไหมครับ
3: ไม่ถูกครับเพราะว่าเกลือแร่ที่เราเห็นโดยทั่วไปมี2ประเภทแบบมีเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาเนี่ยนะครับกับผงเกลือแร่ทั่วไปที่อาจจะใช้ในกรณีที่เสียเหงื่อเนื่องจากการออกกำลังกายซึ่งสิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็อิเล็กโทรไลต์หรือเกลือแร่ต่างๆชนิดต่างๆไอออนชนิดต่างๆเนี่ยที่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นมันจะมีการคำนวณปริมาณอิเล็กโทรไลต์อย่างชัดเจนฉะนั้นไม่ใช่ว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเราเจ็บป่วยครับควรจะใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาครับ
2: แล้วถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่แทนได้ไหมครับ
3: อาจารย์เรนบอกว่าไม่ควรจะใช้เนื่องจากบางกรณีเนี่ยถ้าเราใช้ผงเกลือแร่ที่มีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ปริมาณเอ็กโทรไลต์ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีหรือบางทีอาจจะเกิดแย่ต่อผู้ป่วยด้วยซ้ำคือผู้ป่วยก็อาจจะอย่างท้องเสียอยู่อาจจะท้องเสียมากขึ้นเลยเพราะว่าปริมาณน้ำตาลมันมากเกินไปทำให้ไปดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้แล้วก็กลายเป็นท้องเสียมากขึ้นนะเพราะนั้นก็ไม่แนะนำครับ
2: ถัดมาข้อ2เกลือแร่ผสมน้ำอัดลมแก้ท้องเสียและอาการเพลียได้จริงไหมครับ
3: น้ำอัดลมปัจจุบันก็มีหลายสูตรสูตรที่มีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็จะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เกลือที่ใส่ไปก็อาจจะเป็นโดยประมาณแล้วก็เป็นแค่โซเดียมคลอไรด์อย่างเดียวที่เราใช้ที่บ้านซึ่งในภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยเกิดภาวะท้องเสียบางทีมันต้องการอิเล็กโทรไลต์หรือเกลือแร่โพแทสเซียมซิตรีตคลอไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมเพราะนั้นการที่เอาน้ำอัดลมแต่ไม่มีสีมาผสมเกลือเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูตรที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นถ้าน้ำตาลมากเกินไปเองก็จะทำให้ไปดึงน้ำแล้วทำให้ภาวะท้องเสียอาจจะแย่ลงด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็บป่วยก็แนะนำเป็นผงเกลือแร่ ORS มากกว่า
2: ข้อ3ดื่มเกลือแร่ทันทีเมื่อท้องเสียจริงไหมครับ
3: โดยทั่วไปถ้าเราเป็นอยู่แล้วมีอยู่ที่บ้านเราก็สามารถเริ่มตัวยาผง ORS ได้เลยแต่ถ้าเราเสียขน2ขนแล้วร่างกายเราก็ยังไม่รู้สึกว่าอ่อนเพลียอะไรถ้าไม่ใช้ถามว่ามีอันตรายอะไรมั้ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าอีกทีละการท้องเสียเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูแลตัวเองคือการให้มั่นใจว่าน้ำและเกลือแร่ที่หายไปมันมีการทดแทนกลับมา
2: ข้อ4ชงเกลือแร่ให้เข้มข้นขึ้นก็จะได้แร่ธาตุทดแทนได้ดีขึ้นและจะหายเร็วขึ้นจริงไหมครับ
3: ไม่จริงครับเพราะว่าถ้าเกลือแร่หรือน้ำตาลก็ดีที่เข้มข้นมากเกินไปมีดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้อาจจะทำให้ภาวะการท้องเสียในแย่ลงด้วย
2: ข้อ5ให้ชงเกลือแร่ไว้ในขวดและค่อยๆจิบกินแทนการดื่มรวดเดียวจริงไหมครับ
3: ถูกต้องครับเพราะนั้นต้องควรจะค่อยๆจิบตัวเกลือแร่นะค่อยๆดื่มเนื่องจากว่าถ้าดื่มพรวดเดียวทีเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนออกมาอีกไม่เป็นผลดีครับ
2: ซึ่งอาจารย์แนะนำว่าหลังจากเราผสมเกลือแร่กับน้ำแล้วไม่ควรเก็บไว้เกิน24ชั่วโมง
3: หลังจากผสมด้วยน้ำสะอาดด้วยภาชนะสะอาดเนี่ยควรจะเก็บไว้ไม่เกิน24ชั่วโมงถ้าเกินนั้นเนี่ยเชื้อโรคก็จะขึ้นมาที่น้ำเกลือแร่ของเราก็ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยจากการท้องเสียมากขึ้นได
2: ้และสุดท้ายข้อ6เก ลือแร่รักษาโรคอื่นได้จริงไหมครับ
3: อาจจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยที่อาเจียนการที่เราอาเจียนเนี่ยก็จะสูญเสียน้ำและเกลือแร่ด้วยเพราะนั้นตัวผงเกลือแร่ OIS เนี่ยก็จะช่วยในกรณีนี้ด้วยหรือกรณีที่ผู้ป่วยเป็นไข้สูงเนี่ยมันก็จะมี

0: ระบายความร้อนมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายเพราะนั้นผง ORS ก็ช่วยเช่นกันครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์6ความเข้าใจเกี่ยวกับเกลือแร่แก้ท้องเสียนี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้มีทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริงเพราะนั้นควรจะเลือกแชร์เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นครับ
1: เกลือแร่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเลือกให้ถูกชนิดและผสมตามคำแนะนำอย่างถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวว
0: ันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่สารค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อนนะครับแต่มีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องทีเดียวทั้งเรื่องที่ภาคใต้เรื่องคดีกัวสวแล้วก็วันนี้สื่อก็พาดเลยนะฮะว่าศาลเดือดเลยนะคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือว่าย่อว่ากบส.เขาคัดมาจากผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเนี่ย12ท่านเป็นตัวแทนจากศาลชั้นต้น4ท่านศาลอุทธรณ์4ท่านแล้วก็ศาลฎีกา4ท่านรวมเป็น12ท่านนะวันนี้ในการประชุมเนี่ยทั้ง12ท่านเนี่ยมีมติเหมือนกันทั้ง12ท่านเลยนะครับก
5: ็
4: คือเห็นควรใ

0: ประธานศาลฎีกาเนี่ยบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญานะฮะโดยมีบันทึกข้อความให้เหตุและผลนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยมีภารกิจหลักและเป็นผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคม
1: ขีดเส้นโปรแกรมพี
2: ค่ะ
0: แต่ว่าปรากฏว่ามันเกิดสภาพในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบังคับโทษทางอาญาครับที่มีการลดโทษในชั้นบังคับโทษในคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงบางรายมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่กลับได้รับการลดโทษในชั้นบังคับโทษทางอาญาหลายครั้งทำให้รับโทษสุทธิเพียงเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากโทษตามคำพิพากษาอย่างมากทำให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบและกรณีการกลับมากระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษบางรายโดยโทษที่กระทำนั้นก็ความผิดร้ายแรงทั้งที่มีพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงซึ่งก็ใช้บังคับอยู่ทำให้สังคมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินรวมถึงการเป็นอยู่อย่างปกติสุขศาลยุติธรรมในฐานะผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคมจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้แก่สังคมนะก็เอาเป็นว่าศาลท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็ท่านก็จะมาหาทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาล
2: แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาและมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพมีการอธิบายเพิ่มค่ะว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันลงลายมือชื่อขอให้บรรจุการประชุมสืบเนื่องมาจากปรากฏทางสื่อมวลชนว่าศาลมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตแต่จำเลยถูกควบคุมตัวในระยะเวลาสั้นไม่เป็นไปตามความพิพากษาและได้รับการปล่อยตัวมาจากเรือนจำและไปทำความผิดซ้ำก็กรณีเล่าตาคือฟางเส้นสุดท้ายก่อนหน้านั้นก็ไอ้ที่คดีที่ชลบุรีใช่ไหมคะพี่เลยสาร
0: ครับ
2: มันก็ด้วย4ทั้งหมดเนี่ยนะคะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็จะมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาค2พอมากรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็จะมีคุณจุมพลชูวงศ์เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค1แล้วก็มาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค2มีผู้พิพากษาศาลอุทธรคือคุณท่านสุนทรียาเหมือนพะวงแล้วก็ผู้พิพากษาศาลอุทธรอีกท่านนึงคือคุณสุวิชาสุขเกษมพทัยอันนี้เป็นกรรมการนะคะส่วนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา1คุณวราวุฒิท่านวราวุฒิ
0: ภาวทัศน์ศิลป์
2: ค่ะประธานศาลประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาท่านที่สองท่านอำนาจโชติชวรานนท์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกาท่านที่สามท่านสถาพรวิสาพรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและท่านที่สี่ท่านเริงศักดิ์วิริยะชัยวงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามีผู้หญิงอยู่ท่านเดียวนะฮะคณะกรรมการเนี่ยก็แต่ทั้งสี่ท่านทั้ง12ท่าน

0: อัน
1: เป็นกบส.
0: ตรงกันหมดพี่ประสานต้องมีตั้งคณะกรรมการอีกแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้คะในเมื่อศาลเนี่ยจะพิพากษาติดคุกเท่าไหร่ก็ตามแต่คนที่มีอำนาจเหนือศาลก็คือราชทัณฑ์นะคะศาลให้ประหารชีวิตให้ติดคุกตลอดชีวิตแต่พอถึงราชทัณฑ์8ปีเขาปล่อยคุกออกมาจากคุกเขาก็ทำได้แล้วศาลเนี่ยจะไปบังคับราชทัณฑ์ได้ยังไงอะคะคือจะเรียกว่ายึดอำนาจคืนจะยึดยังไง
1: ไ
0: เป็นเรื่องที่แบบว่ากัดกุ้มกันมานานแล้วตำรวจกว่าจะจับกว่าจะเอาขึ้นศาลได้ทนายอัยการกว่าจะไปสู้จนเอาติดคุกได
1: ้
0: สุดท้ายราชทัณฑ์ใหญ่สุดค่ะปล่อยออกจากคุกเลย8ปีจบ
1: ก็ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในส่วนของศาลท่านจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะท่านเองก็คงยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าจะทำไงท่านจึงได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปรับปรุงเรื่องการบังคับโทษนะฮะซึ่งผมก็คิดง่ายๆนะว่าศาลท่านก็คงดูข้อกฎหมายว่าท่านสามารถที่จะพิพากษาแล้วก็ให้มันมีผลไปถึงขั้นตอนของการบังคับโทษเลยก็ต้องดูอำนาจของท่านว่าท่านอาจจะต้องพลิกดูว่ามันมีข้อเพราะว่าเห็นท่านงัดท่านเอามาอันหนึ่งไงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะท่านดูความผิดที่ทำซ้ำอ่ะคือความผิดที่ทำซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
0: บางทีมันไม่ใช่ความผิดที่ทำซ้ำหรอกพี่ไพศาลกว่าจะจับได้ก็อายุ70ทำผิดมาตลอดชีวิตมาจับได้อายุ70
1: พอเข้าแล้วก็เข้าข่ายเรื่องผู้สูงอายุ
0: ทั้งสูงอายุทั้งอายุมากทั้ง อยู่มาตลอดจน70ปีไม่ได้ทำความดีพอเข้าคุกปุ๊บยอดเยี่ยมกระเทียมดองมีความดีขึ้นมา8ปีออกมายังไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
1: ครับฮะก็เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าศาลท่านรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากศาลท่านไม่นิ่งเฉยนะท่านไม่นิ่งเฉยท่านคือท่านขยับอย่างนี้แสดงว่าท่านเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาจริงนะผมคิดว่าท่านไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงส่วนที่อยู่กลางน้ำปลายน้ำนะใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านถ้าคิดว่าศาลท่านเป็นการตัดสินความผิดถูกเนี่ยเป็นต้นน้ำเนี่ยกลางน้ำปลายน้ำที่จะต้องมาทั้งราชทัณฑ์กรมบังคับคดีอะไรต่างๆอย่างนี้ก็อาจจะต้องหนาวๆกันบ้างถ้าศาลถ้าเกิดขยับขึ้นมามากๆนะ
0: เหลือแค่ศาลนะพี่เลยศาลที่รู้ร้อนรู้หนาววันก่อนที่ท่านยืนที่ท่านดูท่านรัฐมนตรียุติธรรมยืนแล้วก็ราชทัณฑ์ยืนข้างๆก็ช่วยกันคุยสองคนให้สัมภาษณ์นักข่าวดูฟึดฟัดกับนักข่าวอยู่เหมือนกันนะเวลาโดนจี้
1: คือท่านก็โอเคแล้วมันหลักเกณฑ์มันดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาแต่สรุปแล้วก็คือว่าราชทัณฑ์ก็ทำถูกต้องทุกอย่างท่านก็ยืนยันอย่างนั้นคือจะไปบอกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่เรื่องปกติแต่ที่เรียกว่าหลักเกณฑ์มันอาจจะต้องไปยกเครื่องกันใหม่ท่านก็ว่าไปงั้นซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีการพูดในลักษณะนี้ทุกครั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเอ๊ะทำไมโทษสูงขนาดนี้แล้วรับโทษน้อยจังเลย
0: คือถ้าเขาทำผิดป่านนี้อธิบดีราชทัณฑ์คงต้องติดคุกติดตารางไปแล้ว ไม่มีคดี ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาทำถูกค่ะ
1: เพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะเล่าป่ามันเกิดกับคดีใหญ่ๆมันเยอะคดีนักการเมืองคดีจีทูจีเกอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็เคยคุยในรายการเราว่าติดจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่กันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรัฐมนตรีเหลือเท่าติดจริงๆเท่าไหร่รัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่ข้าราชการคนละเท่าไหร่มันก็รู้อยู่ตัวเลข
0: คือเขาไม่ยุ่งตรงนี้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่แค่พ่อค้ายาเสพติดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นักการเมืองในคดีทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการในคดีทุจริตคอร์รัปชันเ

0: ก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะ
1: อืมอ่ะ
0: ค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเราก่อนจะพักกันเรามีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับคุณอัน
0: ค่ะก็เดี๋ยวนะคะเช่นมีเรื่
1: อง
0: ก็คือว่าทางใช่ทางกระทรวงพลังงานและกฟผ.ค่ะได้จัดทำภาพยนตร์เรื่องเฮออินเฟนเธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องHer In Frame เธอในภาพนั้นที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดเรื่องราวความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือการเวลาโดยมีภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในปัจจุบันโดยหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำหน้าที่กักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยอีกด้วยภายในงานเปิดตัวภาพยนตร์ยังมีการจัดเทศกาลภาพถ่าย Her in Frame เธอในภาพนั้นถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ Story in Frame เรื่องราวในภาพนำเสนอภาพจากภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะสำหรับภาพยนตร์ Her In Frame เธอในภาพนั้นได้จัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบให้ประชาชนภูมิภาคต่างๆรับชมฟรีเมื่อวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนหลักสูตร
0: โค้งสุดท้ายหลักสูตร
1: โค้งส
0: ุ
1: ดท้ายเหลือ5คนแล้วนะคุณอัน
0: ใช่ค่ะ M คอ CEO of ASEAN เนี่ยเดี๋ยวพอเรียนอ่านจบนี่น่าจะเต็มละเข้มข้นเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มได้ฟังอาจารย์พลฤทธิ์อาจารย์ปิติสีแสงนาดร.อภิสารวานิชหือแล้วดร.อาจารย์เวลาพูดอะไรแบบน่าไปฟังต่อค่ะ
1: ไปหัวอัดไปหัวอัด
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกูรูก็ทั้งนั้นเลยอ่ะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านคุ้มจริงๆไอ้ที่ว่าฟังกันเป็นแฟนมาตลอดอ่ะไปอบรมแบบมันต้องมีพิเศษสิไม่มีพิเศษได้ไงใช่ไหมคะที่ในสารไม่ใช่ว่าฟังๆอย่างนี้แล้วคิดว่าโอเคมีลึกกว่านี้อีกค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้หมดเลยนะคะมือหนึ่งกูรูด้านอาเซียนเนี่ยรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่เขาทำมากับมือรู้จริงๆเนี่ยเราเชิญมาเป็นวิทยากรเลยค่ะจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมเพียง 59,000 บาทนี่อาจจะเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้ท่านมีจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจนะคะเปิดรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ค่ะโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649เรียนขอพูดเพิ่มนิดหนึ่งเถอะเรียนดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้แล้วค่ะพี่ไพศาลปั๊มน้ำมันก็โดนทำร้านสะดวกซื้อก็โดนทำโรงไม้ยางพาราก็ไม่รอดบางทีอะไรถ้ามันลำบากนักนะลองมาหาความรู้ใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นด้วยครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์

กิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: มาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: เชิญเลยครับพี่เอกศักดิ์ค่ะ
5: กกต.แถลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่28สิงหาคมนี้ชี้ชะตาคดีหัวสว.เมื่อเช้าเราคุยกันเราบอกว่าจะเป็นวันจันทร์ที่31หรือว่าอาจจะต้อง1 2 3 4
6: 28ที่สุกนี้เลย28ที่สุกนี้เลย
5: ปรากฏว่าสุกนี้เลยนะวันนี้24ก็อีกไม่กี่วันนะฮะ
6: เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่วิสารคะเพราะว่าถ้าช้าอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ยิ่งชี้ว่าเอาหลักฐานออกมาอีก เดี๋ยวก็จัดสัมมนาอีก
5: ครับ
6: เพราะว่าวันอาทิตย
5: ์ปล่อยครูน้อยออกมาแล้วไงปล่อยระดับครูน้อยครูพี่เลี้ยงมาละเกรงว่าเดี๋ยวยังมีเวลาอีก2วันจะปล่อยชุดครูใหญ่จะยุ่ง
6: ใช่เพราะว่าเขาก็จะใช้โอกาสวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบข่าวน้อยๆใช่ไหมคะ
5: ใช่
6: นั่นแหละไม่รู้ใครวางแผนให้แต่ว่ามันโอเคเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องดูเห็นข้อมูลอะไรพวกนี
5: ้ไม่รู้ว่าเขาไปจองโรงแรมหรือเปล่าอาจจะต้องขอคืนมาจัง
6: ถ้าเกิดว่าช้าไปจนถึงอาทิตย์หน้าโดนอีกวันอาทิตย์นี
5: ้ก็กกต.บอกว่าได้สรุปได้พิจารณาสำนวนคดีเนี้ยสาคำร้องเนี้ยเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมก็คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะทำให้ต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีการนัดประชุมเนื่องจากมีกกต.บางท่านติดภารกิจด้วยแต่ว่าก็ได้ตกลงประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วว่าจะให้กกต.แต่ละท่านเนี่ยได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งข้อกฎหมายเนี่ยให้ไปพิจารณาและเขียนมติของตัวเองก่อนที่จะมาขานมติกันในการประชุมวันที่28สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกาครับท่านนี้กกต.ได้พิจารณาสำนวนรวมเนี่ย7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วย1ข้อหาว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมา

0: ชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่2ตัวผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่3ผู้สมัครเองไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.ที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้อันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่นะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ถ้ามีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่และ7สุดท้ายนะฮะความสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้เลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่ตอนนี้การลงมติกกต.จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับ
1: 229คนนะคะ
0: โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเนี่ย229คนประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่ในส่วนของสำนักงานกกต.โดยในคันชิดเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ก็ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีการเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งนะนายธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะนะแยกขึ้นมาตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน68และหลังจากนั้นเนี่ยคณะอนุชุดที่36เนี่ยในวันที่12มีนาคม2569เมื่อต้นปีนี้เองมีมติ5-2ว่า
1: ให้ยุติเรื่อง
0: ควรให้กกต.ยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีว่าสว.ทั้งหมด229คนล้วนไม่มีมูลความผิดนะแต่ว่าในส่วน229คนเนี่ย
1: คณะอนุตรงที่ว่า
0: ชุดที่26เขา
1: ชุดที่6บอกว่าผิดหมดเลย229คนฟ้องไปเลยสว138คนเครือข่ายพรรคการเมือง91คนแค่บอกกรรมการบริหารและเครือข่ายพรรคการเมืองก็รู้แล้วว่าเขาโยงว่าเกี่ยวข้องอ่ะนะคะแต่พอมาวันที่12มีนาคมเนี่ยชุดที่ตั้งขึ้นใหม่อ่ะบอกว่าสะอาดผุดผ่องหมดเลยทั้ง229คนสักคนก็ไม่มีที่ผิดอ่ะพี่ไวซ่า
0: ครับคือ229คนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการชุดที่26ที่ไต่สวนนะสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความผิดก็ต้องส่งให้นายทะเบียนต้องส่งให้นายทะเบียนวินิจฉัยนายทะเบียนเนี่ยก็คือเลขากกต.ก็คือคุณแสวงบุญมีแต่คุณแสวงเนี่ยมอบให้รองเลขาทำหน้าที่แทนปรากฏว่ารองเลขาก็คือนายคันชิตเจริญอินเนี่ยนะ

0: ได้รับมอบหมายจากเลขาคุณแสวงบุญมีเนี่ย เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตามมติของคณะไต่สวนชุด26คือนายทะเบียนดูแล้วโอเคเห็นควรฟ้องก็คราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ส่งไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่คุณอิทธิพรบุญประคองบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเสียวก็เลยตั้งคณะอนุชุดขึ้นมา7ใหม่7คนเลย
1: เข
0: ามีทั้งหมด35เนี่ยตั้งเป็นชุดที่36แยกขึ้นมาเลือกเอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้รวมไม่ได้7คนเนี่ยปรากฏว่า5ต่อ2เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมด
1: ตอนที่ไปเลือกมาเขาถามก่อนหรือเปล่าคะว่าจะมีความเห็นว่ายังไงเนี่ย
0: ที่ไม่ทราบ
1: เพราะว่าสำนวนมันมีอยู่แล้วไงฮะสมมติมาถามพี่ไพศาลว่ามาเป็นกรรมการแล้วได้มีความเห็นยังไงไม่แน่ใจว่าเขาถามก่อนหรือเปล่า
0: บางคนเขาบอกว่าทีแรกว่าจะเลือกมาเจ็ดเลยเอาห้าพอดีกว่าเอาสักสอง
1: ก็นี่ไงคนที่เห็นว่าเขาเก่งอ่ะมีสักสองคนที่แบบ
0: มันเรื่องพอ
1: ม
0: ี
1: ทั่วอะไรเงี้ยมันดูพอโอเคอะค่ะ
0: ไปเสียงข้าง
1: มาสองแต่ถ้าแบบ
0: เจ็ดศูนย์จะเนี่ยดู
1: แต่ถ้ามาสามสี่ก็ดูหวานเสียวไปสี่สองก็ยังไม่เอาเลยเอาห้าสี่สามก็ไม่เอาเนี่ย
0: เอาห้าสอง
1: มันหวานเสียวเอาห้าสอง
0: ครับ
1: เก่ง
0: ก็เดี๋ยวก็เขาวันที่28เพราะก็จะโหวตเป็นความเป็นแรงบางคนมันก็มีโอกาสสูงนะคุณนันเป็นไปได้ว่าจะโดนบางคน
1: เอาต้องโดนอยู่แล้วมันน่าเกลียดไปไปซาน
0: เพราะว่าเขาจะไล่ลงมติเป็นรายบุคคลก็ต้องดูมติดูเป็นคนๆแบบ
1: ผลิตเขาบอกว่า
0: 200กว่าคนนี่โอ้โหแบบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: พวกน้ำเงินอ่อนเนี่ยจะโดนพวกน้ำเงินเข้มไม่โดนแล้วการเมืองแต่อันนี้ผลิตไม่ได้พูดแต่ที่เห็นว่าการเมืองน่าจะรอดหมด
0: ก็
1: โดนบ้างไม่โดนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
1: พี่ภัยศาลคิดว่ายิ่งชีพเขามีอะไรที่ต้องกลัวอีกบ้างไหมคะอย่างที่เขาขู่ว่าก็รายตัวมาเลยไม่ฟ้องใครก็เปิดหลักฐานคนนั้นอย่างเงี้ย
0: ก็เขาก็โดนไปหลายคดีแล้วก็จะเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ใช่ไหมคะดีก็ว่าเขาเหมือนแล้วดูเหมือนเขาแรงขึ้นด้วยนะก่อนหน้านี้เขายังจะพูดแบบน้ำเสียงนุ่มๆกว่านี้อันนี้ดูเหมือนกับเขาเหมือนเพิ่มเนื้อหาอาจจะเท่าเดิมเพิ่มเติมแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คงจะคาดเดาอะไรอยู่ในใจด้วยคาดเดาซะถ้าให้ผมเดาว่าเขาคาดเดาอะไรก็เดาว่าเขาคิดว่าน่าจะหลุดทั้งหมดหรือว่าแทบจะเรียกว่า

0: ็จะเหลือคนที่โดนจริงๆเนี่ยไม่แทบจะไม่มีนัยยะอะไรแต่อันนี้เป็นที่มาที่ทำให้เขาก็
1: เป็นที่เลยใช่ไหม
0: เป็นที่เลยเพราะว่าจะไปเปิดในภายหลังมันก
1: ็ไม่มีประโยชน์อะไร
0: น้ำหนักมันก็คงไม่แรงเท่ากับเปิดมาแต่ตอนนี้ไปเลย
1: ค่ะดูคุณพาราดอนกับคุณกรวีเขาวิตกไหมที่ไรจัดดูที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะดูเขาก็ชิวๆนะคะ
0: เขาก็คือเขาก็พยายามเขาก็พยายามงัดข้อกฎหมายนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือเขาอาจจะคุยโทรคุยอะไรกับใครเพราะว่าอย่างคุณกรวีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองอยู่ในอ่างทองมา20ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านใครต่อใครก็รู้จักหมดเพราะเขาจะคุยอะไรใครมันเป็นเรื่องไม่ประหลาดแต่เขาสงสัยก็คือว่า
1: แต่ข้อมูลมันได้ไง
0: คุณยิ่งชีพเนี่ยไปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังต้องในบางเรื่องบางอะไรก็ยังต้องดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะถ้าอยู่ในสำนวนเนี่ยบางเรื่องอย่างต่างบางเรื่องก็อาจจะเปิดเผยไม่ได
1: ้อันนี้เขาคงจะเอามาจากสำนวนใช่ไหมคะมันถึงได้หนีขนาดนั้นนะคะ
0: ก็จู่ๆไปเมคอะไรมาว่ามีใครโทรมาอะไรเงี้ยคงมันเกินจินตนาการมันก็คงจะมีอะไรอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะไปผูกมัดได้มากน้อยแค่ไหนในทางในสำนวนของคำร้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาไปขนาดไหนถึงขั้นไปคือรู้แต่ว่ามันมีการโทรคุยกันแต่ว่ามันมีเนื้อความไหมอะไรไหมนี่เราไม่ทราบนะก็คืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องนั่นน่ะเป็นเรื่องที่แบบในขณะนี้มันทางฝ่ายสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายๆท่านเนี่ยเขาคงจะรอเรื่องข้อกฎหมายให้มันจบซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาคงจะมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การชี้ตรงชี้แจงอะไรตามมาเยอะแต่ว่าถ้าเรื่องข้อกฎหมายถ้าเขาหลุดบทอย่างเงี้ยนะไอ้เขาก็ดูจะต้องได้เขาก็ดูจะเป็นต่อในเรื่องพอทุกกระบวนการมันจบอยู่แล้วกรกตไม่รับคำร้องแล้วคุณจะทำอะไรยังไงเขาก็คงจะสู้คราวนี้ถ้ายังแฉยังเปิดอะไรอยู่เขาก็ใช้เรื่องข้อกฎหมายเต็มที่การยิงถ้าไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะที่เป็นสสอย่างคุณยิ่งชีพเดินน่าจะหนัก
1: อุ้ยสสพูดได้ก็พูดได้เฉพาะในสภาค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข้างหน้าก็โดนหมดอะค่ะไม่เชื่อไปถามโรมดู
0: ก็ผลิตก็น่าจะโดนจะไปแต่งคดีกันกันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ผลิตก็น่าจะโดน
1: ถึงอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดในที่ประชุมออกมายืนแถลง
0: บนโพเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยถ้าฟังอาจารย์ปณิธานมาฟังบรรดานักวิชาการเนี่ยรู้สึกหน้าตระหนกตกใจถึงความด้อยประสิทธิภาพของการจัดการของระบบรัฐของเราก็แล้วกันแต่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองแล้วพูดได้ทำให้เรารู้สึกว่าวัดน่ากลัวมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะพูดเมื่อเช้าบอกว่าเหตุการณ์เบ็ดเสร็จจนถึงคืนวันอาทิตย์เนี่ย75จุดนะคะพี่ไพศาลยังไม่ได้หารือกับนายกหรอกไอตอนให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเลขาสภาความมั่นคงแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ก็เขาก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปพบที่ทำเนียบกันหมดแล้วล่ะก็ได้มีการหารือกันหมดแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายครั้งนี้เป็นใครมาดูว่าการเตรียมความพร้อมของเราต้องรัดกุมขึ้นในทุกจุดข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่รู้ว่าปฏิบัติการเมื่อไหร่ยังคาดการไม่ดีพอบางครั้ง

การปฏิบัติการอย่างนี้มันก็กระจายไปไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมานั่งดูกันแต่พออาจารย์ปณิธานวัฒนายกรให้สัมภาษณ์นะคะอาจารย์ปณิธานนี่ไปให้สัมภาษณ์กับเพจหมาเฝ้าบ้านนะคะพี่ไพศาลก็มันอาจารย์ใช้คำว่า22ปี23ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่คิดนะคะว่ามา

0: 3ปีที่ผ่านมาหลายคนไม่นึกว่าเราจะมาถึงวันนี้นะครับที่บนโต๊ะเจรจามีการปักธงชัดเจนว่าจะแบ่งแยกดินแดนสถานการณ์ไฟใต้ระอุเดือดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธที่ฉวยโอกาสย้อนสอนรัฐแบบอุกอาจแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลอาจกำลังสูญเสียการกลุ่มสภาพในพื้นที่และถึงเวลาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตที่ซับซ้อนกว่าเดิมค่ะแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กลับเหมือนสถานการณ์ที่ต่ำไปปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความพร้อมการข่าวที่แม่นยำไม่ใช่การข่าวของฝ่ายเรานะคะพี่ไพศาลการข่าวของฝ่ายตรงข้ามที่แม่นยำและศักยภาพใหม่ของกลุ่มติดอาวุธที่สามารถบุกโจมตีเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์และสถานที่ราชการเพื่อหักหน้าฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็ดเสร็จประเด็นนี้เป็นการสวนกลับย้อนสอนกองกำลังของรัฐเขาบอกให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์วินิหารบอกว่าเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจและหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือข้อสงสัยเรื่องข้อมูลความลับของราชการที่อาจรั่วไหลไปถึงมือผู้ก่อเหตุการที่กลุ่มติดอาวุธสามารถเคลื่อนที่ก่อเหตุได้หลายจุดโดยไม่เผชิญหน้ากับด่านตรวจเลยทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องหนอนบ่อนไส้ซึ่งแม่ทัพภาคสี่ออกมายอมรับไกลๆผ่านสื่อว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปพัวพันกับธุรกิจมืดและขบวนการผิดกฎหมายปัญหานี้จึงสร้างความซับซ้อนและทำลายความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อย่างรุนแรงอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรบอกว่าจังหวะการวิ่งเนี่ยไม่เจอด่านก็แสดงว่ามีข้อมูลวงในนะครับว่าด่านจะอยู่ตรงไหนมีการพูดกันแล้วนะครับว่าความลับทางฝ่ายเรารั่วไหลหรือไม่มีหนอนบ่อนไส้หรือไม่
1: ก็วันนี้นายกก็ตั้งเรียกประชุมสภาความมั่นคงนะแล้วก็อาจารย์วันนอก็เข้าหาลือเห็นว่าคุยนายกยาวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่คุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยบอกการประชุมวันนี้ซึ่งนายกเป็นประธานมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้กองทัพภาค4ก็ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนที่มีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนั้นคุณชัดชัยบอกว่าทราบมาว่าขณะนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบแล้วและมีการวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นหลักเพราะเรื่องดังกล่าวกระทบกับประชาชนโดยตรงทางร้านค้าที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยอะไรคุณชัดชัยบอกว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะไปดูไม่ใช่ว่าวางเผากล่อง1กล่องจะเป็น1เหตุการณ์จึงต้องประเมินเหตุการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนหากจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงปลายเดือนนี้คุณจักรชัยย้ำว่าไม่กังวลมีความพร้อมที่จะดูแลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการฐานบกของทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ส่วนเป้าประสงค์ในการก่อเหตุเป็นการปลุกปั่นหรือไม่คุณจักรชัยบอกว่าหากสังเกตว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงทรัพย์สินเสียหายหากนับจำนวนจะมีที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งส่วนเหตุที่เหลือเป็นการวางเพลิงจึง

0: ต้องเป็นเรื่องที่ไปดูต่อว่าใครทำอะไรอย่างไรและเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกองทัพภาค4กำลังดำเนินการอยู่ด้วยเมื่อถามว่ามีการประสานชายแดนไทยมาเลเซียให้สกัดผู้ก่อเหตุที่อาจหลบหนีออกนอกชายแดนหรือไม่เลขาสมช.บอกว่าขณะนี้ทราบว่าทางการมาเลเซียเข้มข้นในการควบคุมคนเข้าออกปิดท่าข้ามที่เป็นช่องทางธรรมชาติจึงเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นคนข้างในข้างในประเทศของเราส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของบียาเอ็นใหม่นั้นคุณจัดชัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงมีการไปดูกลุ่มบียาเอ็นคงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำอีกว่านายกได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นรูปธรรมโดยเร็วมากที่สุดอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์คุณจักรชัยบางช่วงนะวันนี้นะ
1: ถามที่เรียนถามพี่ไพศาลนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ามีอะไรที่มันทำให้มันแย่ลงมาถึงจุดนี้ได้อะคะ
0: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไปนะก็คือเขาก็ยังไม่ยืนอยู่ข้างฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นหูเป็นตาให้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆปฏิบัติการคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่รอดหูรอดตาของชาวบ้านทั่วไปหรอกอาจจะการข่าวทำให้รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่ควรจะรอดหูรอดตาจากชาวบ้านร้านตลาดใช่ไหมแล้วมันมากันทีปฏิบัติการแต่ละจุดเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: ช่วงเวลาไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันมาแบบ 2-3 นาทีมันอยู่ไป10นาทีร้านสะดวกซื้อเนี่ยแต่ว่าอยู่กันยาวนานขนาดนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รุดมาในที่เกิดเหตุแต่ยังใดไอ้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าจนถึงขนาดเนี้ยก็เรียกว่าทางการหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนทั่วไปเลย
1: ที่อาจารย์ปณิธานตั้งข้อสังเกตว่าสามารถรอดด่านมาได้ทั้งหมดมีหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าเนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับรอดทุกด่านตรวจมาปฏิบัติการได้ทั้งหมด70จุด
0: ที่เราก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดของพื้นที่เนี่ยมันยังไงแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดยุบยับไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวไงมันมีเรื่องของการค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
1: บุหรี่เถื่อน
0: อิทธิพลท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นอะไรมันสารพัดอีกเป้าหมายก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เยอะด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กัน
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคือในบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะสู้กันเฉพาะเรื่องสงครามข่าวสารอย่างเดียวไม่ได้คือ

0: สถานการณ์ในพื้นที่คนในพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจและความเข้าใจเราจะคิดว่าเราชี้แจงเพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ยังยืนหยัดอยู่กับแนวทางของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันด้วยแนวทางของภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าการชี้แจงหรือว่าการทำอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้กับคนใน3จังหวัดภาคใต้นะอย่างเช่นเอาเรื่องว่าลูกหลานเขาถูกยิงจากคอเนี่ยซึ่งในชั้นเนี่ยมันก็ล่ำลือกันไปจนกระทั่งผมว่ามันจุดกระแสอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่พอสมควรนะแล้วผมก็คิดว่ามันเผลอๆอาจจะเชื่อมโยงกับปฏิบัติการอะไรที่พวกเต็มไปหมดอ่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยคำพูดที่ดูมีน้ำหนักที่สุดคือแน่นอนว่าคนเจ็บแน่นอนว่าผีชายคนที่โดนยิงหรือวัยรุ่นที่โดนยิงอ่ะซึ่งพูดภาษาไทยตะกุกตะกักมากเลยนะฮะเขาก็พูดว่าน้องเขาบอกว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะที่ในศาลแต่ว่าคนที่พูดชัดเจนที่สุดคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมเป็นศัลยแพทย์คือหมอที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่าตัดกันทุกวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนเดี๋ยวอะไรผ่าตัดเก่งเพราะนั้นจะชำนาญพวกนี้มากที่สุดหมอบอกว่าวิถีกระสุนมันอยู่ตรงสะดือแล้วมันไปออกข้างหลังแล้วมันเป็นแนว30องศาเสยขึ้น30องศามันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนหรอกที่ยิงปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์ในเวลายิงก็ยิงออกมาเป็นชุดด้วยแล้วถ้ายิงเป็นลูกห่างกันเป็นร้อยเมตรแล้วแม่นซึ่งยากมากฮอร์นมันสั่นใช่ไหมพี่ในสาขาเสียงก็ดังแบบนั้น
2: อ
1: ่ะมันสั่นลมตีเราเคยขึ้นเราก็รู้แต่หมอเนี่ยโอเคไอ้นี่มันคือความรู้ที่แต่ละคนก็ไปหาเอาได้แต่หมอเนี่ยเป็นคนบอกเองว่ากระสุนที่เข้าที่สะดือเนี่ยมันเป็นมุมเสยเข้าไป30องศามันยิงมาจากข้างล่างมันไม่ได้ยิงจากข้างบนมันควรจะจบไหมคะ
0: คือในขณะนี้ผมเห็นมันมีเทรดอะไรต่าง
1: ๆมิเตอรี่อะไรต่อมีอะไร
0: ที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาช่วงไทยกัมพูชาอะไรต่างๆก็ออกมาเยอะคือไปสรุปว่าอาจจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นคนนี้ทำปืนลั่นโดนตัวเองผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าปืนลั่นโดนตัวเองเนี่ยให้พิสูจน์หลักฐานไปดูเนี่ยมันจะมีรอยเขม่าอยู่เพราะว่ามันเป็นการยิงในระยะประชิดอย่างเงี้ยนะตามร่างกายบริเวณแผลที่มีเนี่ยนะมันต้องมีเขม่าแต่ถ้าไม่มีขม่าวเนี่ยแสดงว่าต้องยิงจากระยะไกลคราวนี้ยิงจากระยะไกลเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ก็น่าจะพอประเมินได้แล้วว่าเป็นอาวุธปืนขนาดไหนเพราะดูจากบาดแผลนะซึ่งหมอก็ยืนยันแล้วว่ามันถ้าพูดถึงว่าเป็นปืนที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแผลไม่ใช่อย่างเงี้ยมันอุกชะกันกว่านี้มาก
1: แล้วถ้ายิงจากคอ
0: ไม่ใช่ปืนที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
1: แล้วถ้ายิงจากคอเนี่ยมันจะเป็นชุดที่แม่ทัพพูดบอกอะถ้ายิงจากคอยิงมาเป็นชุดเนี่ยไอ้ตรงนั้นโดนหมดค่ะไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนี้โดนคนเดียวหรอก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราอย่าไปพึ่งด่วนสรุปเอาพยานหลักฐานเข้าว่าแล้วก็ให้มันมีการยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร
1: ์ก็ดี
0: เอานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วอธิบายไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
1: คือเอาหมอมานั่งแถลงเองว่าก็มากแล้ว
0: ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่สำคัญเลยคือไปสรุปว่าเป็นเรื่องที่ทำกระสุนลั่นโดนตัวเองเน
1: ี่
0: ย
1: อันนั้นฝ่ายราชการไม่ได้เป็นคนพูด
0: มันมีกระแสที่ออกมาเนี่ย
1: พวกเพจต่างๆที่เขาเป็นผู้ชำนาญการเรื่องปืนผู้ชำนาญการเรื่องปืนเพจแรนด์มิลิเทอรี่แอร์ฟอร์สอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเป็นคนที่พูดสำหรับทางราชการดิฉันเชื่อหมอพูดมันน่าจะจบที่หมอ
0: นะหมอก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรไปนะก็เอาพิสูจน์หลักฐานมา
1: และพี่ภาษาดิฉันจะอ่านจากไทยรัฐให้ฟังนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่านายมะต่อเฮดอเลาะพี่ชายที่เฝ้าอาการน้องชายคือนายซอและดอเลาะอายุ21

0: ปีผู้บาดเจ็บจากเหตุถูกยิงเข้าที่ท้องและอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เล่าเหตุการณ์ว่าพวกตนไปตั้งแคมป์ที่รังมดแดงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขากลับมานั่งร่วมวงกินข้าวที่ตลาดตุทรงยอตอน2ทุ่มจากนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นเขาก็แบบรีบกลับบ้านพอถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปเจ้าที่เรียกตรวจก่อนแล้วนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ปล่อยไปเมื่อถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุการก่อการร้ายวันนี้ก็จับประเด็นตรงนี้ค่ะว่าตอน2ทุ่มแยกย้ายกลับบ้านถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปแสดงว่าถ้าตรวจแล้วต้องไม่มีอาวุธถึงได้ปล่อยถ้าตรวจจริงจังอ่ะถ้ามีอาวุธเนี่ยต้องเจอถูกไหมฮะอันนี้ไม่มีอาวุธหรือไม่เจอก็ไม่แน่ใจอ่ะพอตำรวจปล่อยปุ๊บพอมาถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุก่อการร้ายน้องชายก็รีบเลี้ยวรถเข้าซอยจู่ๆมีเฮลิคอปเตอร์บินตามรถจักรยานยนต์ของน้องเข้ามาในซอยค่ะพี่เพชรสารเราก็ไม่รู้ว่าซอยเล็กซอยใหญ่ขนาดไหนพอบินตามเข้าซอยนะฮะแล้วก็พอถึงทางโค้งคนในฮอก็ใช้ปืนยิงใส่โดยรอบแต่ไม่โดนน้องขี่รถขึ้นเนินฮอก็บินไปดักหน้าน้องตกใจจอดรถและยกมือขึ้นเหนือฮอเหนือศีรษะคนในฮอเลยใช้ปืนยิงใส่กระสุนถูกน้องได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุน้องชายและเพื่อน4คนขี่จักรยานยนต์3คันพากันไปโรงพยาบาลจะแนะพร้อมโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าถูกยิง
1: นี่อาจารย์
0: เข้าซอยเรียนอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะหนีเข้าซอยและเฮลิคอปเตอร์ก็บินตามรถเข้าไปในซอยค่ะ
2: ก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขาอยู่ว่ามันมีปฏิบัติการใช้ฮอใช้อะไรรู้สึกจะบอกว่ายืนยันว่ามีเป็นฮอถูกการนะ
0: แต่
2: ม
0: ี
2: ฮอมีโดรนอะไรต่าง
0: ๆแต่ไม่ได้อาวุธขึ้นไป
2: แต่ลองผบ.กรมน.ส่วนหน้าเป็นทหารยศพันเอกยืนยันว่าปกติปฏิบัติการแบบนี้จะไม่ให้นำอาวุธประจำกายขึ้นไป
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาบอกว่ายิงจากฮอถ้าไม่ใช่อาจจะยิงด้วยอาวุธจากชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาวุธประจำฮอซึ่งเป็นอาวุธเป็นที่เป็นปืนกลไปมาไอ้ทางทหารนี่เขาบอกว่าปฏิบัติขึ้นไปอย่างเนี้ยเขาเป็นแค่ไปตรวจการเป็นหูเป็นตาเฉยๆไม่ได้ติดอาวุธไป
0: ครับ
2: คือเราต้องเอาเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆออกมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ให้มันมีพยานหลักฐานที่มันสามารถไปหักล้างหรือไปถ่วงไอ้กระแสที่มันมีการเคลื่อนไหวกันต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวลือก็จะสะพัดไปนะเพราะว่าสถานการณ์บางทีโอ้โหมันข่าวมันออกมาเนี่ยจากปากหนึ่งแล้วมันไปกันเสียหายมันเป็นเรื่องที่ต้องฉับไวแล้วผมคิดว่าต้องเน้นที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากกว่าคนในภาพรวมนะผมคิดว่าคนในภาพรวมเนี่ยโอเคก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะเขาอยู่ห่างไกลปัญหายังไงเขาเผื่อใจให้กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะ
0: เรียกว่างานสำคัญที่สุดคือคุยกับสสในพื้นที่ให้รู้เรื่องก่อนเถอะทำความเข้าใจกับสสในพื้นที่ก็น่าจะสำคัญนะคะยังไม่แน่ใจเลยการทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศประชาชนในพื้นที่กับการทำความเข้าใจกับสสเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคะ
2: ก็วันนี้อาจารย์วันนองมาคุยท่านนายกคงว่าเรื่องหนึ่งก็คงจะเรื่องเนี้ยกับคุณกมลศักดิ์คุณอะไรต่างๆนะ
0: เห็นไปเยี่ยมอยู่ข้างเตียง
2: ใช่ก็ต้องไปคุยกันเคลียร์กันนั้น
0: จะทำยังไงอ่ะให้สสเนี่ยกับทหารเนี่ยร่วมมือกันทำงานได้ไหมถ้าสสในพื้นที่ไปทางนึงทหารไปทางนึงนี่ก็ยากค่ะ
2: เห็นด้วย
0: ยากมากๆ
2: เห็นด้วย
0: นะคะแล้วโอเคพักกันก่อนนะคะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับดันครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ค่ะเช่นกัน
1: มีเรื่องสรุปคุณโสพลซาลัมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปร.
2: ปปร.ปปร.
1: ปปร.รุ่นที่30ที่เขาใส่
2: ปปร.
1: ใส่เบลเซอร์สีเขียวๆใช่ไหมโดยบอกว่าตนก็ทราบเรื่องที่มีการกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเรื่องนี้ตนเคยให้ชี้แจงไปแล้วที่สภาเพราะเคยปรากฏข่าวมาแล้ววันนี้พอเป็นกระแสข่าวออกมาในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อตัวเลขาสถาบันพระปกเกล้าและเป็นการรักษาภาพพจน์ของสถาบันแล้วบอกว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตนเองเนี่ยส่วนตัวแล้วรับไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ได้แจ้งกับเลขาสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าต้องเตรียมเคลียร์ตัวเองส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะตั้งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือถามว่ามีการประชุมก่อนหน้านี้เลขาสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงอย่างไรคุณโสภณบอกว่าตนให้ชี้แจงในที่ประชุมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเลขาก็ชี้แจงด้วยวาจาเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและมีเอกสารถอนฟ้องมาแสดงตนได้ดูเอกสารแล้วก็รับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เห็นว่าเป็นการชี้แจงฝ่ายเดียวเมื่อถามว่าการชี้แจงของเลขายังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ถึงต้องตั้งกรรมการสอบเบื้องภายหลังการชี้แจงคุณโสภณบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเห็นในสื่อและมีคนส่งข้อมูลให้ตนดูในฐานะประธานก็ไม่นิ่งนอนใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมตนจึงบอกว่าเมื่อมีสื่อนำเสนอเป็นข่าวแล้วดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของคณะกรรมการและเพื่อปกป้องชื่อเสียงสถาบันจึงให้เลขาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาสถาบันและเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกเราจะให้ชี้แจงอีกก็คงไม่ได้แล้วเพราะข้ามขั้นตอนไปแล้วจึงทำตามลำดับเพราะกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐคือ1ต้องให้ชี้แจงหากฟังขึ้นก็ยุติและการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบผิดก็ตั้งกรรมการอีกชุดเพื่อดำเนินการทางวินัย
2: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็คือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านที่ถูกพูดถึงนี่แหละได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีกล่าวอ้างถึงการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่เคยรับเงินจากใครดังนั้นจึงไม่เคยคืนหรือให้เงินเพื่อให้ถอนแจ้งความผมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผมและวงตระกูลจากกรณีที่มีการกล่าวหาและใส่ร้ายผมว่าเรียกรับเงินเพื่อเข้าเรียนในสถาบันผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่าข่าวและข้อความดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนเอกสารเพียง2ฉบับจากบุค

0: คนคนเดียวกันฉบับแรกคือการแจ้งความและฉบับที่สองคือการถอนแจ้งความค่ะเป็นคนคนเดียวกันไปแจ้งความและคนคนเดียวไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่าผมคืนเงินซึ่งทั้งสองฉบับเป็นเพียงการกล่าวอ้างเลื่อนลอยโดยไร้พยานหรือหลักฐานถึงแม้จะรับทราบว่าเป็นขบวนการที่พยายามให้ผมพ้นตำแหน่งหากผมหวั่นไหวกับวิธีการกลั่นแกล้งเช่นนี้วันนี้อาจเป็นเรื่องนี้แต่อาทิตย์หน้าก็อาจไปแจ้งความเรื่องใหม่แล้วนำออกมาเผยแพร่เพื่อใส่ร้ายผมอีกโดยไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยผมขอแสดงจุดยืนที่จะไม่ยอมให้วิธีการสกปรกโดยใช้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากความจริงมารบกวนการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะเป็นเกราะกำบังและความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมครับการกล่าวหาเกิดขึ้นจากเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวฉบับแรกไปแจ้งความและฉบับแรกก็ไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่ามีการคืนเงินแล้วผมยืนยันไม่เคยรับเงินจากใครและไม่เคยคืนหรือให้เงินใครเพื่อถอนแจ้งความถ้าจบเรื่องนี้คงจะมีเรื่องอื่นอีกพี่ในศาลเคยได้รู้จักดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิไหมคะท่านเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วย
1: ไม่น่าจะรู้จักกัน
0: ยังเป็นประธานบอร์ดอสมทอยู่ไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าเป็นเมื่อปีที่แล้ว4กันยาเมื่อ4กันยา
1: ก็แสดงว่าทางสำนักนายกทางรัฐมนตรีเสนอมาใช่ไหมประธานส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมแต่งตั้งเข้ามา
0: สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากสถาบันจบปริญญาตรีในวิศวะเคมีจุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก Imperial College London ด้วยทุนMarie Curie Fellowship ของสภาพยุโรปและได้รับประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสัญญาจาก Harvard Law School จาก Harvard ค่ะ เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียนเคยได้ไปทำงานนี่แหละไปที่คุณชูไปหาคุณชวนหลีกภัยที่ตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาตอนที่เปิดเนี่ยอาคารรัฐสภาใหม่ๆเลยพบดร.อิสระเรียนไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเลขาท่านชวนหรือเปล่าในตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานให้คุณชวนแล้วก็ยังได้ยินท่านพูดเลยต้องชวนเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นคนที่ดูเรื่องของวาระในการเอาเข้าที่ประชุมด้วยต้องเป็นคนมือสะอาดเพราะว่าการเลื่อนอะไรขึ้นหรือลงนิดเดียวเนี่ยมันมีส่วนได้เสียสูงแค่เอาบางวาระให้มันเข้าช้าหน่อยอ่ะเขาก็ได้เสียกันแล้วค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีคนถามว่ามีคนพยายามที่จะให้มีส่วนได้เสียไหมก็มีค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณดันครับ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นเนี่ยผมมติชนเข้าไปเอามุมมองของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะเป็นอาจารย์อยู่ที่รูสมีแลเนี่ย

อาจารย์เอกรินต่วนศรีใช่ไหมได้โพสต์ใน Facebook พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์เอกรินบอกว่าผู้ที่ติดตามและห่วงใยสถานการณ์ย่อมมีคำอธิบายความเชื่อความเข้าใจต่อความรุนแรงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ข้อมูลและฐานคิดของแต่ละคนแต่หากลองรวบยอดคำอธิบายที่ใช้กันมาตลอดกว่า2ทศวรรษจะเห็นว่ามีกรอบสำคัญอยู่ไม่กี่ชุดและหลายกรอบก็ซ้อนทับกันอยู่ปัญหาของชายแดนใต้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความรู้ตรงกันข้ามตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีทั้งงานวิจัยงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเรารู้จักปัญหานี้ในรายละเอียดแทบทุกมุมคำถามที่สำคัญกว่าจึงไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่คือความรู้แบบใดมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดนโยบายใครเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือคำอธิบายที่รัฐยอมรับและความรู้แบบใดถูกกันออกจากวงการตัดสินใจหรือถูกทำให้พูดได้ยากในพื้นที่สาธารณะและมีความปลอดภัยต่อมีแสดงความเห็นต่อผู้แสดงความเห็นผมคิดว่าหากจะทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นระบบอย่างน้อยมี3ชุดคำอธิบายที่สำคัญและมี3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว1ความขัดแย้งทางการเมืองและ BRN กรอบแรกมองว่า BRN เป็นตัวแสดงสำคัญของความรุนแรงมีทั้งโครงสร้างเครือข่ายและเป้าหมายทางการเมืองตนเองการอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดว่าเป็นเพียงอาชญากรรมยาเสพติดหรือปัญหาความสงบเรียบร้อยจึงไม่เพียงพอความรู้ด้านความมั่นคงจำนวนมากพยายามอธิบายโครงสร้างของกระบวนการสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการและแหล่งเงินข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเพราะรัฐจำเป็นต้องรู้จักคู่ขัดแย้งของตนเองแต่ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลข่าวกรองข้อกล่าวอ้างของรัฐและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เช่นหากรัฐระบุว่า BRN มีเงินปีละ 2,000 ล้านบาทคำถามก็ต้องตามมาว่าเงินมาจากไหนผ่านช่องทางใดใครเป็นผู้รับมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้หรือไม่และมีหลักฐานทางกฎหมายรองรับเพียงใดยิ่งรัฐบอกว่ารู้จักโครงสร้างของกระบวนการมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งมีสิทธิ์ถามว่าความรู้นั้นถูกนำไปใช้ป้องกันเหตุดำเนินคดีหรือจำกัดศักยภาพของกระบวนการได้จริงเพียงใดเมื่อความขัดแย้งมีมิติทางการเมืองมาตรการความมั่นคงก็มีขอบเขตของมันเองอาจใช้ควบคุมสถานการณ์หรือป้องกันเหตุได้ในบางช่วงแต่ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมการใช้อำนาจการกระจายอำนาจหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ทั้งหมดการพูดคุยทางการเมืองเจรจาเพื่อสันติภาพจึงยังมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของแนวทางนี้คือการเมืองของการรับรู้ในสังคมไทยการเสนอเรื่องการพูดคุยยังถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นการไปคุยกับโจรหรือเป็นการให้ความชอบธรรมกับผู้ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นกระแสเรียกร้องให้ใช้มาตรการเด็ดขาดมักมีน้ำหนักมากกว่าการพูดถึงทางออกทางการเมืองขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยังคงเป็นเจ้าเรือนของปัญหานี้มานานทั้งในด้านข้อมูลงบประมาณบุคลากรและอำนาจในการนิยามสถานการณ์เมื่อปัญหาถูกวางไว้ในกรอบความมั่นคงเป็นหลักการพูดถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองหรือการเจรจากับคู่ขัดแย้งจึงมักติดข้อจำกัดทางสถาบันอยู่เสมอ 2 มองกลับมาที่โครงสร้างความมั่นคงของรัฐเองฐานคิดที่2คือไม่มองเฉพาะผู้ก่อเหตุแต่ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐด้วยตลอดกว่า22ปีที่ผ่านมาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษหน่วยงานพิเศษงบประมาณพิเศษและโครงสร้างการบริหารด้านความมั่นคงที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ควรมีเพียง BRN ยังมีศักยภาพเพียงใดแต่ควรถามด้วยว่าหลังจากรัฐใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

0: และมีอำนาจพิเศษมายาวนานระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดมาตรการใดได้ผลมาตรการใดไม่ได้ผลและเมื่อเกิดความผิดพลาดใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาสำคัญคือโครงสร้างทางการเมืองของไทยยังเปิดพื้นที่ให้การตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงจากภายนอกค่อนข้างจำกัดหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจึงยังได้รับความนิยมกระแสสูงและความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนหนึ่งอีกทั้งยังมีสถานะพิเศษในระบบการเมืองการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพกองทัพจึงมักถูกมองว่าเป็นการลดทอนบทบาทความน่าเชื่อถือของสถาบันมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นกลไกปกติของการพัฒนาองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะประการที่3ผลประโยชน์จากความขัดแย้งกรอบที่3เนี่ยพูดยากที่สุดเพราะตรวจสอบยากและเสี่ยงต่อการกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียทั้งหมดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นานกว่า2ทศวรรษย่อมสร้างหน่วยงานตำแหน่งงบประมาณโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผลประโยชน์ขึ้นมารอบตัวมันการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่นั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังข้อสรุปแบบนั้นต้องการหลักฐานมากกว่าความสงสัยแต่ในอีกด้านหนึ่งการกล่าวว่าไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการดำรงอยู่ของสถานการณ์พิเศษเลยก็คงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของระบบราชการและการเมืองคำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ควรถามว่า
1: ใครได้ประโยชน
0: ์ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาใครมีอำนาจเพิ่มขึ้นหน่วยงานใดมีงบประมาณเพิ่มขึ้นใครมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและหากวันหนึ่งพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติใครจะสูญเสียบทบาทหรือทรัพยากรประโยชน์โทษผลที่เคยได้รับมาโดยตลอดกว่า2ทศวรรษเรื่องนี้พิสูจน์ยากแต่ความยากในการพิสูจน์ไม่ควรทำให้เราเลิกตั้งคำถามเพียงแต่ต้องตั้งคำถามด้วยความระมัดระวังและยึดหลักฐานให้มากที่สุดอันนี้อาจารย์จะบอกว่า3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว1เลิกคิดว่าเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดมาเลเซียเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งจากพรมแดนภาษาศาสนาเครือญาติเศรษฐกิจและบทบาทในกระบวนการพูดคุยแต่การมีบทบาทไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียต้องการผนวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนความคิดเช่นนี้เป็นมรดกจากความหวาดระแวงด้านความมั่นคงและชาตินิยมในอดีตมากกว่าจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมาเลเซียในปัจจุบันหากจะศึกษาบทบาทของมาเลเซียก็ควรดูจากพฤติกรรมนโยบายและผลประโยชน์ที่ตรวจสอบได้มากกว่าตั้งต้นจากความกลัวเรื่องการเสียดินแดนพูดให้ถึงที่สุดมาเลเซียกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยโจทย์ของประเทศอีกชุดหนึ่งทั้งการยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาเทคโนโลยีและการก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส2ปี2026ขยายตัวร้อยละ 6.0 ขณะที่ธนาคารโลกยังจัดมาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและคาดว่าจะก้าวสู่สถานะประเทศรายได้สูงในปี2028ถึง2030ดังนั้นแทนที่จะถามซ้ำๆว่ามาเลเซียอยากได้3จังหวัดหรือไม่คำถามที่มีประโยชน์มากกว่าคือมาเลเซียมีผลประโยชน์อะไรต่อความสงบหรือความไม่สงบของชายแดนใต้และเราจะใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างไร 2. เลิกโยงทุกอย่างกับการก่อการร้ายสากลอิสลามโมโฟเบียตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งในชายแดนใต้มีรากสำคัญที่อยู่ที่ประวัติศาสตร์การเมืองอัตลักษณ์และเครือข่ายของสังคมมลายูปัตตานีการนำกรอบก่อการร้ายสากลมาที่บายทุกเหตุการณ์จึงมักทำให้เราเข้าใจปัญหาคลาดเคลื่อนมากกว่าจะช่วยเห็นภาพชัด 3. เลิกคิดว่าทางออกคือการทำให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นคนจำนวนมากในจังหวัดชายแดนใต้เป็นมาลายูมีภาษาประวัติศาสตร์ศาสนาและความทรงจำของตนเองอัตลักษณ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขัดกับความเป็นพลเมืองคนคนหนึ่งสามารถเป็นพลเมืองของรัฐไทยและยังคงเป็นมาลายูได้ในเวลาเดียวกันกรณีที่พี่ชายของผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็นตัวอย่างที่ควรทำให้สังคมไทยระมัดระวังในการตัดสินผู้อื่นภาษาไทยคือภาษาที่สองของคนที่นี่จำนวนมากการต้องถ่ายทอดความสูญเสียความโกรธความสับสนและรายละเอียดที่กระทบต่อน้องชายของตัวเองต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยภาษาที่ตนเองไม่ได้ใช้เป็นหลักย่อมไม่ใช่

0: ไม่เรื่องง่ายเขาอาจพูดไม่ราบรื่นสำเนียงอาจแตกต่างหรือเลือกถ้อยคำไม่เหมือนคนส่วนกลางแต่สิ่งที่ควรทำคือฟังว่าเขากำลังพยายามบอกอะไรการที่ญาติของผู้ได้รับผลกระทบตัดสินใจบอกออกมาพูดต่อสาธารณะต้องใช้ความกล้าหาญไม่น้อยภาษาไทยไม่ควรเป็นมาตรวัดว่าความเจ็บปวดของใครน่าเชื่อถือเพียงใดหากเรายอมรับว่าความเป็นพลเมืองไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องมาพร้อมอัตลักษณ์แบบเดียวกันคำถามก็จะเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องถามอีกว่าจะทำอย่างไรให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นแต่ควรถามว่ารัฐไทยจะอยู่ร่วมกับพลเมืองที่มีภาษาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรโดยที่เขายังมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและรู้สึกว่ารัฐนี้ก็เป็นของเขาด้วยทางที่ควรจะเป็นก็คือการเมืองความจริงและความรับผิดชอบการแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่ควรฝากไว้กับมาตรการความมั่นคงเพียงด้านเดียวงานการเมืองที่สร้างสรรค์ต้องได้รับน้ำหนักมากขึ้นการฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนต้องเป็นงานหลักเมื่อเกิดเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเหตุล่าสุดหรือเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่รัฐต้องทำคือค้นหาความจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินประสิทธิภาพของกองกำลังกับหน่วยข่าวกรองอย่างตรงไปตรงมาหากรัฐบอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากรู้โครงสร้างรู้เครือข่ายและรู้แหล่งเงินของกระบวนการแต่ยังไม่สามารถป้องกันเหตุได้คำถามเรื่องประสิทธิภาพของรัฐย่อมเป็นคำถามที่ชอบธรรมและไม่ควรลืมกรณีรอบยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสพรรคประชาชนซึ่งการสืบสวนพบประเด็นที่ต้องอธิบายอย่างจริงจังทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องบางรายที่มีภูมิหลังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่กรมน.เองระบุว่าต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกคือทุกครั้งที่มีความสูญเสียเรากลับได้คำแถลงแบบเดิมมาตรการชุดใหม่และงบประมาณก้อนใหม่แต่ไม่มีใครตอบอย่างจริงจังว่าเหตุใดระบบเดิมจึงป้องกันเหตุไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนั้นและบทเรียนจากความสูญเสียแต่ละครั้งได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของรัฐไปอย่างไรบ้างก็เป็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผมก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะตั้งคำถามอะไรกันพอสมควรแล้วแต่นี่คือมุมมองนักวิชาการซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะที่ผมหยิบยกมาเพราะว่าผมให้น้ำหนักของการอยู่ในพื้นที่อย่างเรา
1: ชื่ออาจารย์อะไรนะคะพี่อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตปัตตานีนะฮะวิทยาเขตปัตตานี
0: ที่เรียกลูซามีแลนะ
1: ครับค่ะอยากจะทราบชื่ออาจารย์เพราะเมื่อกี้เราอ่านยาวเดี๋ยวคนก็คงสงสัยว่าคนพูดจะเป็นใครอะฮะพี่พิสาร
0: เดี๋ยวโทษนะมันหายไปละเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงไม่เป็นไรครับ
1: อาจารย์รัฐศาสตร์
0: อาจารย์รัฐศาสตร์ของเนี่ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะอ้าวไปอยู่ตรงไหนซะละ
1: โอเคเดี๋ยวฉันหาให้มันจะมีดังๆอยู่ไม่กี่คนละค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ต่วนสิริใช่ไหมคะ
0: กระต่วนสีหรือต่วนสลิ
1: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริ
0: เอกรินต่วนสลินะ
1: สิริฮะ
0: เอาต่วนสิริ
1: ค่ะ
0: โอเคร
1: องศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นความคิดของอาจารย์เขา
0: ครับเป็นความคิดความเห็น
1: ของเขากับเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเราก็จะคือถ้าคนจะไม่ชอบนะอันนี้เรียนพูดเองถ้าคนจะไม่ชอบที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยคนจะไม่ชอบที่อาจารย์บอกว่าก็มีคนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์มันสงบเพราะว่าถ้าสงบเนี่ยมันคงจะมีคนบางคนที่ปกติและมีงบประมาณใช้ก็เกิดสูญเสียอำนาจไปแล้วก็ลองพิจารณาดูสิตั้งแต่เหตุการณ์มันวุ่นวายขึ้นอ่ะใครเป็นคนมีอำนาจเพิ่มขึ้นในภาคใต้มันจะมีคำพูดแบบเนี้ยติดปากโดยตลอดค่ะพี่ไพศาลค่ะถ้ามันสงบก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่สิงบก็ไม่ต้องลงไปสถานการณ์แบบเนี้ย ใครมีอำนาจเพิ่มล่ะ
2: ครับ
1: เราก็จะได้ยินเรื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรนะคุณกมลศักดิ์เหรอคะที่โดนยิง
0: คดีคุณกมลศักด
1: ิ์แล้วก็คนที่ยิงก็ยอมรับแล้วว่าเกี่ยวข้องกับพวกกอรมนคุณบรรณอเขาโกรธมากถึงขนาดที่ว่าตอนพิจารณางบประมาณบอกไม่ต้องให้เงินหรอกให้ยุบไปเลยกรมนกรมนเขาจะฟ้องถูกไหมฮะแต่ดิฉันก็มีความสงสัยมานานแล้วว่าสสทางภาคใต้เนี่ยน่าจะต้องแชร์นิดหนึ่งว่าอยู่อย่างไรถึงมีความปลอดภัยทางภาคใต้ไม่เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายเลยค่ะพี่เดชาน
0: เราไม่เคย
1: ได้ยินข่าวเลยนะคะเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่านักการเมืองสสทางภาคใต้เนี่ยถูกลอบทำร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอะค่ะก็หาเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ในปัญหาเดียวกันเนี้ยก็มีแนวความคิดมีความเห็นที่หลากหลายมากนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้20กว่าปีจะ30ปีแล้วแม้กระทั่งความเห็นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายออกไปนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันมีความเห็นที่มันได้ข้อสรุปแล้วขึ้นมานี่ก็ยังเหลือแต่ว่าทำยังไงให้มันได้ปฏิบัติให้มันเป็นมรรคเป็นผลก็ยังพอมีความหวังบ้างนะนี่กระทั่งความเห็นผมก็ดูแล้วมันก็แต่ก็มีสิ่งเสี่ยง
1: แต่เราก็จะรู้นะคะว่าความเห็นของคนกลุ่มนี้ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของพวกนักการเมืองในพื้นที่ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของสสบางคนก็จะสุดโต่งไม่พูดดีไม่ใช่เขามันก็เป็นลายเซ็น
0: ทีนี้มันก็มีกลุ่มเนี่ยที่ไม่ใช่ว่ามันเป็นความเห็นที่โดดเดี่ยวมันก็มีกลุ่มที่เขาก็เชื่อในมุมอะไรต่างๆนั้นอยู่เขาเชื่อแล้วเขาก็ยึดถือปฏิบัติแล้วเขาไปด้วยซ้ำไป
1: แล้วมันกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะพี่เพชรแล้วมันก็ผสมกันกับเรื่องเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจในมุมเปิดในพื้นที่ขาวเนี่ยมันฟุบลงไปเรื่อยๆแต่เศรษฐกิจสีดำสีเทามันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆในภาคใต
2: ้
1: ก็ดูสิคะว่าจับบุหรี่ได้ทีเท่าไหร่ยึดเงินสดได้ทีเป็น10ล้านว่ามันขนาดไหนแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากพวกที่ออกมาปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้เป็น100คนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็น100คนถามว่าทำมาหากินอะไรใครดูแลแล้วก่อนจะปฏิบัติการได้เนี่ยต้องฝึกนะฮะและเสร็จยังต้องเก็บตัวแล้วต้องมีการเลี้ยงดูกันอีกเงินจากไหนที่เลี้ยงดูขบวนการเหล่านี
2: ้
0: เมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือวันนี้มีผลวันนี้พระราชกิจกาสร้างเสริมสังคมสันติสุขสร้างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569นะก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วหลายท่านที่ก็จะได้รับอานิสงส์นะคนหนึ่งเนี่ยก็คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่เคยต้องโดนคดี
1: จากการชุมนุมของ
0: กปปส.
1: ค่ะ
0: นะ
1: การไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้นะคะจากนี้ไปคือ1จะมีการตั้งคณะกรรมการและจะต้อง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด

0: 19:30 นแล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับช่วงที่2แล้วนะครับมหานครรอบทิศนะทักทายใครที่อยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็สวัสดีทักทายกันอีกรอบนึงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับ
0: Facebook ของเรา LTM FM 95วันนี้อยู่กับดีเจโด่งกับดีเจบอย
1: ครับผม
0: มา
1: ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยสิ
0: มาเลยมาเลยนะครับพี่บ่าวอุบลนะครับสวัสดีครับผมหล่อทั้งสอง
1: สวัสดีครับ
0: นี่พี่จุ๊บแจงมาแล้ว
1: สวัสดีครับ
0: พี่แสงทวีโอ้คุณผู้ฟังเขาเหมือนรู้ว่าเราบ้ายอนะเขาทักเราหล่อเหมือนเลยเนี่ยวันนี้มาแนวแบบพี่สองหนุ่มรูปหล่อครับเออเราก็อ่านเสียงดังเลยว่าใครทักทายเราก็หล่อ
1: ว่าแต่พี่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่โกหกหรอก
0: เนาะพี่สุจินดาก็บอกว่านี่เข้ามาดูคนหล่อสองคนค่ะเออนี่นะใครมาแนวหล่อนี่เราอ่านหมดนะ
1: หอยถูกหวยเรียกฝาโลง
0: วันนี้นะใครด่าเราบล็อกนะฮะใครชมหล่อเราอ่านนะฮะเออนะสวัสดีพี่ชนชยา
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชนชยาบอกดีเจทั้งสองที่ไม่หล่อแต่อร่อย
1: รู้อีก
0: มันชิมเมื่อไหร่
1: ชิมเลย
0: ชิมเราเมื่อไหร่ฮะไม่หล่อแต่อร่อยไม่หล่อแต่อร่อยพี่วันชัยบอกว่าจากระนองครับสวัสดีครับพี
1: ่ระนอง
0: ฝนตกไม่เอ่ย
1: ภาคใต้ตอนบน
0: ระนองระยองยะลาไหนพูดสิ
1: ระนองระยองยะลา
0: เร็วๆสิ
1: ระนองระยองระยาง
0: นะครับนั่นแหละระนองระยองยะลา
1: เก่งเ
0: ลยต้องค่อยๆพูดนะเอาจริงๆนะพี่ใหญ่ออสบอกอยู่ระยองใช่ไหมเมื่อสักครู
1: ่
0: อย
1: ู่
0: ระนอง
1: ใครอยู่ยะลาหาหน่อยใครอยู่ยะลา
0: ครบเลยสามจังหวัดทำให้เราพูดยากนะเอาด้วยเอาด้วยรอจริงไงพี่จันบอกเห็นไหม
1: ขอบคุณครับ
0: พี่จันทบุรี
1: โอ
0: ้ฝันรอบที่จริงๆรอบที่จริง
1: ๆยกยอปอปั้นเลยใครชมนี่ต้องอ่านชื่อให้ดังๆนะ
0: ที่วัฒนาส่งสติกเกอร์เห็นไหมเราก็อ่านแล้วอ่านหมดแล้วมาหมดแล้ว
1: ใครโดเนทยิ่งอ่านใหญ่เลย
0: ฟังข่าวกันต่อนะครับ10อันดับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เอาคุณฟังฮะไปดูเรื่องของน้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาประกาศเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาให้รับมือการปรับระบายน้ำนะฮะหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นก็วันนี้คุณสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3แล้วนะคุณผู้ฟังส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเลยประกอบด้วยอะไรบ้างคุณผู้ฟังที่อ่านมาเจอพี่ๆกลุ่มนี้บ้างไหมอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ
0: ่
1: างทองสุพรรณบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำหลากจากทางตอนบนพี่แนวโน้มพี่มีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้เนี่ยน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรโอ้โหคุณผู้ฟังฮะและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานชลประทานที่12จะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่เกิน 16.50 ลูกบาศก์เมตรต่อ16.50 เมตรพร้อมคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่แหละฮะก็เลยบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ริมน้ำตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตรงนั้นเป็นอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไล่ลงไปจนถึงที่บ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ถึง1เมตรถึงเมตร50โอ้โหคุณฟังฮะ
0: ครับผม
1: รับมือกันด้วยรับมือกันด้วยโอ้เตรียมตัวครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ส่วนที่ผ่านพ้นไปแล้วก็อย่างที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยนะน้ำไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับมท.3นะก็สั่งการนะครับให้ทางนะรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำทีมลงไปเลยไปกับท่านผู้ตรวจราชการนะฮะกรมโยธาธิการและผังเมือง

0: โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านไปประเมินเลยครับตามบ้านเลยนะเดินเท้าดูเลยเอาวิศวกรลงไปด้วยในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาไปตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะฮะก็วิศวกรจะประเมินให้ว่าเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับ3สีนะครับว่าอาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ย อยู่ในเกณฑ์อะไรสีเขียวก็ใช้งานได้อาคารปลอดภัยให้กลับเข้าบ้านใช้งานได้ตามปกตินะครับสีเหลืองอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเฝ้าระวังเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนแล้วก็อาคารที่มีสีแดงเลยเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงยังไม่ให้เข้าไปใช้งานนะครับพอปีนี้น้ำแรงเนาะเนี่ยก็มีการจัดอันดับกันแล้วก็ให้วิศวกรประเมินนะครับแล้วก็ซ่อมแซมทันทีนะบ้านเรือนหลังไหนนะครับที่ต้องประเมินซ่อมแซมก็ช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปสำรวจแล้วจบนะต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปประเมินราคาประเมินการซ่อมแซมแล้วก็ช่วยเหลือทันทีนะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตนะครับอย่างรวดเร็ว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นภารกิจนะฮะรีมาไทยก็ดูแลเรื่องของปอพอดูแลเรื่องของกรมโยธาและผังเมืองด้วยนะก็ดูแลเต็มที่นะครับปีนี้นะหลักๆ ก็ที่น่านก่อนเนาะมันเห็นภาพชัดนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็นะเตรียมรับมือกันอย่างที่พี่บอยบอก
1: ครับ
0: สถานการณ์น้ำนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: มาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องของรางรถไฟวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม1090/6-7ซึ่งตรงนั้นเป็นระหว่างสถานีมะรือโบปันหยงมัดนะฮะว่าขณะนี้เจ้าที่เนี่ยได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่เสียหายจนเสร็จแล้วโดยจะเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางนี้เนี่ยตั้งแต่ตอน 6:30 วันนี้เนี่ยตอนเราเล่าข่าวแสดงว่าเพิ่งเปิดคุณผู้ฟังฮะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และก็ตรวจสอบพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยก็ได้นำวัสดุทางและเครื่องมือเนี่ยเข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงความเสียหายเพื่อให้โครงสร้างของรางรถไฟเนี่ยคืนสู่สภาพที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็เปิดแล้วฮะ 6:30 ใครจะไปในพื้นที่ที่รางรถไฟเคยเสียก่อนหน้าก็สามารถสัญจรได้แล้วครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: รถไฟจะเปิดไปน้ำจะท่วมไปนะครับพี่นันนี่บอกว่าที่อ่านมานะครับ เรื่องหวยฝาโลงเนี่ยสำคัญสุดแล้ว
1: โค้งสุดท้ายแล้วด้วยคุณรู้ฟัง
0: เห็นไหมเรารู้ใจคุณรู้ฟังนะนะฮะพี่อุดมบอกทันครึ่งหลังอีกแล้วครับก็ยังดีนะย้อนฟังได้นะพี่ครึ่งแรกก็10อันดับนะครับพี่มานพพี่วัฒนาสวัสดีนะครับคุณละมิดาด้วยนะนะพี่วันนภาบอกฟังทุกวัน
1: ขอบคุณครับ
0: พี่มาลายมาขำค่ะนะครับนะพี่เก๋พี่นภิสานะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันต่อนะฮะที่ชลบุรีวันนี
1: ้
0: มีหนุ่มแสบนะครับอ้างตัวเป็นเซลล์ขายน้ำอัดลม
1: ครับ
0: เข้ามาแอบฉกเงินจากต้นพระป่าของวัดไป 5,000 กว่าบาทซะอย่างนั้นนี่นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับชายคนนี้นะเข้ามาในร้านขายของชำนะครับขอเช็คสต็อกออเดอร์ครับเจ๊ผมเป็นเซลล์เครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับโน่นนี่นั่นปรากฏว่าเห็นพอเจ้าของร้านเผลอปั๊บนะครับโอ้โหแกเริ่มฉกเอาเงินจากต้นพระป่าไปนะที่คนมาเสียบไว้นะพี
1: ่
0: นะร้านนี้โดนไป200หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกร้านบอกว่าก่อนที่เขาจะมาร้านนี้เนี่ยเขาเอาเงินต้นพระป่าของร้านฉันไปเนี่ย 5,000
1: โอ้
0: แล้วเสียบไว้เต็มต้นเลยนะ 5,000 นี่คงเยอะมากเลยนะเออนะครับเจ้าของร้านเลยเอาวงจรปิดนะครับไปให้กับตำรวจสภ.พานทองเร่งติดตามตัวก็ถือว่าคือต้องขัดสนหรือว่าต้องนะจนตรอกขนาดไหนพี่เอาเงินของที่ผู้คนทำบุญเนี่ย
1: ครับ
0: นะ

0: มันเป็นเงินทุกคนอธิษฐานไว้แล้วนะ
1: เออ
0: คนเขาทำบุญกันแล้วแต่ว่าแกไม่สนนะฮะแกเอาหมดเลยนะครับนี่แหละนะก็อย่างน้อยมีวงจรปิดละทีนี้ตามร้านก็ระวังนะครับใครที่เป็นเซลล์น้ำอารมณ์จริงๆช่วงนี้อาจจะต้องเดือดร้อนหน่อยเจอข่าวนี้เข้าไปนะ
1: เออ
0: เพราะว่าทางร้านเขาก็กลัวกันนะว่าเอ๊ะนี่มามุกนี้หรือเปล่าเนี่ยมาเป็นมุกเป็นเซลล์จริงหรือเปล่าเนี่ยนะเออก็

0: $70,000 จนอายุ17 ปีหลังเจอปัญหาอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการ
1: โอ้โหครับ
0: วันนี้สื่อด้านธุรกิจและการเงินของสิงคโปร์เขารายงานข่าวชิ้นนึงบอกว่าลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศมาตรการสวัสดิการด้านการดูแลเด็กเพื่อสนับสนุนครอบครัวภายหลังสิงคโปร์กำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการโดยคุณลอเรนซ์หว่องเนี่ยกล่าวช่วงหนึ่งในการปราศรัยเนื่องในวันชาติสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเด็กสิงคโปร์แต่ละคนจะได้เงินช่วยเหลือโดยตรงรวมเกือบ $70,000สิงคโปร์หรือประมาณ1,800,000 บาทจนถึงอายุ17 ปีโดยจะเริ่มต้นด้วยเงินขวัญถุงสำหรับแรกเกิด $10,000ก่อนเลย257,000 บาท
1: โอ้โห
0: นอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มรางวัลเพิ่มวันลาขออภัยเพิ่มวันลาเพื่อดูแลบุตรแบบได้รับค่าจ้างด้วยพร้อมตั้งเป้าที่จะลดค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับบริการดูแลเด็กเต็มวันแบบได้อนุมัติหนุนได้รับเงินอุดหนุนเหลือเพียง$150สิงคโปร์ทุกวันนี้ครอบครัวต่างๆเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเราจะต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางการสนับสนุนครอบครัวเราคือให้มีลูกอ่ะก็เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของสิงคโปร์ณตอนนี้เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงต่ำส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรโดยวางแผนใช้งบประมาณ$7,000,000,000ในปีงบประมาณนี
1: ้ย้ายประเทศไหมประเทศที่พัฒนาแล้วนะโอ้สวัสดิการเขานะแค่คลอดลูกเนี่ยก็โอ้โหดูอู้ฟู่แล้วอ่ะ
0: นะ
1: เออนะครับ
0: เด็กๆเกิด
1: เรียนฟรีนะ
0: ที่เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด
1: ใช่เรียนฟรีที่อยู่อาศัยถ้าเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยพอดีเพื่อนแต่งงานไปอยู่กับคนสิงคโปร
0: ์เป็นยังไง
1: ก็คือที่อยู่เนี่ยเขาจะมีห้องที่เป็นเหมือนกับคอนโดให้พี่เลย1ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวคุณไปผ่อนกับเงินเดือนในเงินเดือนของคุณเองแต่เขารับประกันว่าคนสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านอยู่อย่างแน่นอน
0: ครับ
1: นะโอ้โห
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Polestar

0: ิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
1: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
2: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
2: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: เคยไหมแค่ลุกก
5: ็โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รอดูแลเขา

0: วันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
6: เออนี่พูดถึงหมูเล่าข่าวนี้ดีกว่าฮะวันนี้ที่ปทุมธานีบ้านเราเอง
7: ไม่ชมตัวเองกันอีกเลยสักนิดเถอะพี
6: ่เออเอาสิ
7: ไม่หล่อแต่ขาดไม่ได้พี่สุพจน์บอก
6: นี่
7: เห็นไหมขณะจะเล่าข่าวนี้ยังขอมุกเข้ามาชมตัวเองสักนิดนึงพี่เสกสิทธิ์ฟังจากโคราชสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับ
7: พี่นาขาประจำมาแล้ว
6: สวัสดีครับพี่นา
7: เชิญครับพี่
6: อันนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นที่สพเมืองปทุมธานีตำรวจที่นั่นเขารับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวโอ้โหถ้าเป็นเราเจอนะเราโทรกลับบ้านนะป๋าไปซื้อพริกไทยดำด่วน
7: ถ้าเดินอยู่ตามท้องถนน
6: โดนแน่โดนพบแน่หมูตัวเนี้ยพริกไทยดำป๋า
7: ล้มหมูป่า
6: เออหรือถ้าเอาผัดกะเพราก็เอาใบกะเพราด้วย
7: มากันทั้งซอย
6: เลยพริกแกงเนี่ยนี่ชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวเดินอยู่บนสะพานต่างระดับตรงแยกสันติสุขหมูจะไปรังสิตคุณผู้ฟังหมู
7: รู้หน้าไปรังสิต
6: นี่ไงมันมุ่งหน้าไปทางรังสิต
7: จะไปเที่ยวไอ้นี่มั้ง
6: สุเจ้าป่าเออไปดูหนังนะก็เลยประสานอาสามูลที่ปอดตึงแล้วก็เจ้าที่เนี่ยของทางเทศบาลเมืองปทุมธานีมาตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้มันเป็นหมูป่าตัวผู้คุณผู้ฟังอายุประมาณ2ปีหนัก100กิโลกรัม
7: หมูกำลังอ้
6: วนมากเดินวนเวียนอยู่บนสะพานต่างระดับนั่นแหละทำการการจราจรก็มีรถสัญญามีรถสัญจรจำนวนมากอาสาสมัครก็พยายามช่วยกันจับตัวเพื่อเอาลงมาจากสะพานแต่รถมันก็เยอะพลุกพล่านหมูป่าก็ตกใจไม่ยอมให้จับก็เดินหนีไปหนีมากันอยู่บนถนนสร้างความหวาดเสียวนี่นี่นี่นี
7: ่
6: โอ้โหน่ากิน
7: ไหมล่ะไ
6: ม่เป็นน่ารักไหมล่ะ
7: น่ากิน
6: คือสุภชัยตั้งวรรณสุขอายุ64ปีชาวปทุมน้อยนั่นแหละบอกว่าเป็นเจ้าของหมูป่าตัวนี้ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกชื่อว่ามันชื่อเจ้าเล็กหมูป่าตัวนี้ชื่อเจ้าเล็กหมูป่าที่เสียเจ้าของก็ค่อยๆหยุดนิ่งลงแล้วก็คุณสุภชัยก็ใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานกว่าชั่วโมงนะกระทั่งเจ้าเล็กเนี่ยยอมเดินตามเจ้าของลงมาจากสะพานแล้วก็เดินตามเสียงเรียกกลับบ้านอย่างปลอดภัยห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า2กิโล
7: หมูเลี้ยงเลยหมูเลี้ยง
6: เท่ากับว่ามันออกจากบ้านมา2กิโลคุณผู้ฟังจากการสอบถามคุณสุภชัยที่เป็นเจ้าของหมูบอกว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมเมื่อ4วันก่อนปล่อยเจ้าเล็กออกจากกรงเพื่อให้มันเดินเล่นแต่ถึงเวลาจะนำกลับเข้ากรงเฮ้ยมันหายตัวไปจากบ้านนะก็เลยออกตามหาลูกคงเลี้ยงเป็นลูกเลยแหละแล้วก็ติดตามเบาะแสจากผู้แจ้งว่าพบไปเห็นตามจุดต่างๆก็ไม่เจอไปก็คาดกันตลอดคือตามไม่พบกระทั่งวันนี้มีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่าตำรวจจราจรกับกู้ภัยกำลังล้อมจับหมูป่าเออเข้าใจว่าคงต้องรีบมากลัวมาโดนวิสามันผมเติมให้ก็ไม่รู้เขาบอกล้อมจับหมูป่าบนสะพานก็เลยรีบเดินทางมาดูเอ้ามันเป็นเจ้าเล็กจริงๆหมูป่าของเราที่หายออกจากบ้านก่อนจะส่งเสียงเรียกแล้วก็เกลี้ยกล่อมจนพากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอ่ะโอ้มันคงรู้อ่ะนี่เขาพี่ภาพนั่งคุยกันเล่นนะโด้งนี่
7: เอ็นดูน้อง
6: โอ้ตายแล้วนี่อีก2วันไปดูสิกระดูกก็ของไอ้ตูดแทะอยู่เอาไว้ไม่ได้แล้วโอ้เกือบเป็นแหมบอกแล้วถ้าอยู่มาแถวบ้านผมนี่ผมโทรบอกพ่อซื้อพริกไทยดำแล้ว
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: พี่บอยนี่เขาเป็นคนใจบุญแหมพูดเลยว่าปล่อยปลาหน้าเขียงทุกอาทิตย์นะคุณผู้ฟังเจอตรงเจอเต่าเลยเขาจับปล่อยหมด
6: ปูเขาจะปล่อยอย่างคุณฟังปูโดนครับ
7: แต่ถ้าเจอหมูป่าล่ะ
6: โอ้ยที่บอกบนหัวพ่อโอ้เมนูลอยมาเลยจะพริกแกงหมูป่าหรือว่าจะเอาหมูป่ากระเทียมพริกไทยหมูป่าพริกไทยดำ
7: เออพูดอยู่เลย
6: เมนูหมูป่าลอยมาเลย
7: นะมาดูเรื่องจราจรในบ้านนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเขาไปทดลองนะแล้วก็พาสื่อไปทำประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ M82 ที่จะไปลงบ้านแพ้วนะครับนะมอเตอร์เวย์ M6 ในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเปิดใช่ไหม M6 เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วคนก็ไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีจนมีไวรัลอ่ะที่ท่านเตือนเรื่องอุบัติเหตุอ
6: ่
7: ะในช่วงเทศกาลเนี่ยที่ท่านบอกว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากใช่ไหมพวกที่ดื่มแล้วก็เหล้าหมดโซดาหมดน้ำแข็งหมด
6: ออกมาเติมของ
7: แล้วก็ต้องเอออันนี้โดนใจคนนะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีทางการไม่เคยมีใครพูดแต่มันจริงคนที่มักจะดื่มแล้วแบบเดี๋ยวออกไปซื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละวันนั้นก็เปิด M6 ไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้หรือเปล่า28สิงหาคมวันศุกร์นี้นะครับก็เตรียมเปิด M82 นะครับนะเส้นทางที่จะไปลงบ้านแพ้วลงใต้นะครับใครจะไปชะอำหัวหินเพชรบุรีใครที่มีแพลนไว้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครเดินทางกันเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่10โมงของวันศุกร์นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เดินทางไปดูนะครับตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ทดลองใช้แบบใช้ฟรีนะ อันนี้จะไม่เหมือน M6 นะเพราะว่าอันนี้จะเปิดทุกวันนะตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปเลยนะครับระยะทางจากเอกชัยไปบ้านแถว25กิโล
6: ครับ
7: นะก็คือวิ่งด้านบนของถนนพระราม2เดิมนะครับทีนี้ลงใต้สะดวกมากขึ้นแล้วนะเร็วขึ้นไม่มีปัญหาการก่อสร้างรถไม่ติดนะครับลงบ้านแถวก็วิ่งข้างล่างต่อยาวไปได้เลยเออนะก็10โมงวันศุกร์นะครับเปิดให้ใช้บริการกันก็นะใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะไปเพชรบุรีหัวหินชะอำนะครับใครใช้ก็มาบอกเราหน่อยว่าดีหรือไม่ดียังไงนะฮะส่วน M6 นี่เขาจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย
6: ์
7: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเปิดตลอดให้ทดลองใช้ฟรีก่อนที่เขาจะเก็บเงินกันไม่รู้เมื่อไหร่นะครับใช้ฟรีกันไปก่อนนะครับย้ำว่าความเร็วเขาให้ใช้แค่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับถ้าเกินก็เดี๋ยวมีจดหมายส่งมาที่บ้านรักนะจุ๊บๆนะเปิดมานะครับจดหมายรักครับ
6: แบบที่พี่บอยโดนใช่ไหม
7: ใช่
6: สับสเละเลยคนออกหนังสือที่พูดแบบนี
7: ้
6: ออกจะโรงพยาบาลเยอะ
7: ของจริง
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: เมื่อกี้เรื่องหมูป่ามาดูเรื่องของเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือโคร่งชลาชื่อว่ายายข้าวคั่วโอ้เสือโคร่งตัวนี้ชื่อว่ายายข้าวคั่วนะผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละแต่ว่าเขาพาดหัวบอกว่าช่วยกันส่งกำลังใจให้ทำไมวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมอยู่ที่นั่นใช่ไหม
7: ใช่ใช่ครับสุพรรณ
6: ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยอาการป่วยของคุณยายข้าวคั่วเสือโคร่งเพศเมียชราภาพอายุ18ปี11เดือนซึ่งกำลังเผชิญภาวะความเสื่อมถอยของร่างกายตามธรรมชาติโดยเจ้าที่ได้ย้ายเข้ากรงดูแลพิเศษแล้วนะตอนนี้นะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากตั้งแต่14สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อปักหลักดูแลอย่างใกล้ชิดโอ้ดิไทยน้ำเกลือด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยสัตวแพทย์หญิงณธนนท์ปานเพชรซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมายายข้าวคั่วเริ่มทรงตัวลำบากแล้วก็เดินไม่สัมพันธ์กันเขาก็เดินไม่สัมพันธ์ยังไงดงหน้า39หลัง29อย่างนี้เหรอหรือขาค่อยไปค่อยมาอย่างนั้นไหม
7: โอ้คร
6: ับกระทั่งกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่สามารถลุกเดินได้แต่ยังมีกำลังยกหัวพลิกตัวและคานเองได้ผลตรวจเลือดพบค่าไตสูงและเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อยซึ่งเป็นปกติของสัตว์ป่าวัยชราขั้นสูงโดยปกติเสือโคร่งในธรรมชาติจะมีอายุเฉลี่ยเพียง10ถึง15ปีแต่ว่ายายข้าวคั่วตอนนี้ก็อายุจะเกือบ19ปีแล้วถือว่าอายุยืนยาวมากโอ้น่าสงสารเนาะ โอ้ให้กำลังใจขณะนี้ทีมหมอวางแผนรักษาแบบประคับประคองทั้งให้ยากินยาฉีดและน้ำเกลือใต้ผิวหนังแม้ร่างกายจะร่วงโรยแต่ใจสู้มากทานอกไก่สดที่หมอป้อนได้วันละ3กิโลกรัมอ่ะคุณผู้ฟังขับถ่ายยังดีเยี่ยมโอ้โหระบบย่อยดีก็ถือว่ามีชัยทั้งนี้สัตวแพทย์เนี่ยและเจ้าที่เตรียมดูแลยายข้าวคั่วตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นปรับโภชนาการเพิ่มความสุขสบายในการลดความเครียดให้ยายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงบั้นปลายแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้แฟนติดตามเป็นระยะดีๆๆผมชอบข่าวแบบนี
7: ้
6: ก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ยายข้าวคั่วเนาะทุกคนเนาะ
7: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: จะได้อีกสักข่าวนึงนะครับทิ้งท้ายกันนะฮะความเศร้าของหนูน้อยวัย7ขวบพี่บอยวันนี้แม่พาไปที่สภ.รัตนาธิเบศรไปแจ้งความนะครับคือคุณแม่เนี่ยเขารีโนเวทบ้านนะฮะก็ติดต่อนะครับช่างเนี่ยนะครับมารีโนเวทนะปรากฏว่าบ้านอะไรเสร็จหมดแล้วล่ะนะช่างเนี่ยชื่อว่าลุงน้อยลุงน้อยก็ไปจ้างสาว2คนนึงนะครับมาทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะส่งมอบบ้านคืนให้ปรากฏว่าสาว2คนนี้เนี่ยมาขโมยกระปุกออมสินเงินของน้องเนี่ยโหเก็บเงินเก่งกว่าเราอีกนะน้องเนี่ยเก็บเงินนะเป็นพวกเหรียญ5เหรียญ10เหรียญสตางค์เนี่ย 2,000 กว่าบาทโหเก็บเงินเก่งมากเลยลูกปรากฏว่าสาว2คนนี้มือไวนะครับขโมยไปเกลี้ยงเลยเหลือ1บาทไว้ให้น้องไว้ดูต่างหน้า
6: เขามา
7: เหลือไว้ทำไมนะนะฮะ
6: เหลือให้เจ็บใจ
7: เหลือให้เจ็บใจนะแม่ก็เลยสอบถามไปยังลุงน้อยนะครับคนที่เป็นผู้รับเหมานะเพื่อให้ติดตามสาว2รายนี้หน่อยปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วครับหอบเอาเงิน 2,000 กว่าบาทของน้องนะวัย7ขวบหนีไปนะน้องนะบอกว่าเนี่ยเก็บเงินมา2ปีคือแม่ให้ค่าขนมเนี่ยวันละ10บาท20บาทไม่ใช้นะหยอดกระปุกตั้งใจจะเอาไปซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเอาไว้ทำกันบ้านกะว่าเดี๋ยวถ้าซ่อมบ้านใหม่แล้วอยากได้โต๊ะใหม่นะเก็บมาทั้ง2ปีพี่เงินเนี่ยดูสิเธอทำลายความฝันหนูน้อยมากเลยนะนี่ฮะน้องร้องไห้ตาบวมเลย
6: ค่ะ
7: ฝากพี่ๆตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่เป็นเรื่องความฝันของเด็กใช่ไหมตามจับให้ได้ต้องตามจับให้ได้เด็กบอกเสียใจมากโอ้เนาะอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับส่วนพี่ๆในเฟรดบรุ๊คขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่สนุกสนานกันนะครับนะอยู่กันเกือบร้อยนะครับพรุ่งนี้มาสนุกกันใหม่นะ1ทุ่มเจอกันใหม่กับเรา2คน
6: แต่วันศุกร์กับวันพฤหัสขอนะ
7: ได้เลยครับ
6: วันศุกร์คุณพ่อผ่าตาคุณผู้ฟัง
7: ไม่มีปัญหา
6: ต้องไปเฝ้าไข้
7: ได้เลยคร
6: ับ แต่ต้องมาทางเสียง
7: กับ
6: วันพฤหัส
7: ขอเพียงส่งเสียงมาก็พอ
6: เพราะว่าคุณหมอโทรมาเลื่อน
7: ครับผมไม่มีปัญหาได้เลยครับพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มครับ
6: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
13: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
14: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทร และวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปิรโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลัญชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวาเมดิคอลแอนด์เวลเนสจำกัดและบริษัทบูเบอร์รี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
18: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
19: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนขนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดตอนนี้นะทางแฟนเพจ LCM FM 95นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้ต้องมานะฮะผม95ต้องมานี่เป็นไงล่ะนะสวัสดีคุณแม่นอมครับผมสวัสดีครับแม่นอมสวัสดีนะจ๊ะพี่หนูเพียรสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะแล้วก็น้องฟ้านี่น้องฟ้าใสนะครับผมสวัสดีจ้าวัยรุ่นป่วนเมืองสบายดีพี่น้องนะครับทั้งสปป.ลาวนั่มกันแล้วกันนะครับแล้วก็พี่วันนี้

พี่วันนี้มาแล้วแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ไผ่สีครับผมแล้วก็ยายออสนะครับสวัสดีด้วยนะครับรวมไปถึงพี่อัมพรด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคิดฮอดแต่กอดบ่ได้ไม่กอดหนุ่มหน้ามนดีกว่ากลัวขโมยตังแน่ๆนะฮะโอ้โหเลี้ยงน้ำพี่คืนเลยนะเออเลี้ยงต่อบินคืนหน่อยนะหยอกหยอกหยอกหยอกได้ได้แล้วเลี้ยงได้ไม่ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะครับทักทายดีเจบอสนะฮะสวัสดีด้วยนะครับพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของเพชรคทาวุฒิค่ะเดี๋ยวจัดให้นะยายออสก็ขอเพลงเข้ามาสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเนี้ยพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะผู้ใดอีกคุณยายสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับผมเสเปกมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอุบลจำไม่ลืมเลยนะฮะอุบลฝนตกไหมฮะเนี่ยหนุ่มน้ำมนมาทั้งทีก็ถามแต่อย่างเดียวแล้วฝนตกไหมฝนตกไหมต้องเราต้องระมัดระวังกันด้วยนะตอนนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้จังหวัดน่านก็โอ้โหประสบภัยนะเห็นน้ำแล้วก็แบบเศร้าเหมือนกันนะยิ่งถ้าฝนตกลงมานี้ก็ไม่อยากให้มันตกมาอีกเลยนะครับก็ยังไงส่งกำลังใจนะฮะทุกคนฮะFC ของ LTM FM 95ครับส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆกู้ภัยด้วยนะครับทุกหน่วยเลยที่เข้าช่วยเหลืออยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนี่เดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับคุณยายใช่แล้วค่ะบอกใครสิมาเอาคนจอดไอ้อย่าบอกจังสั้นอย่าบอกจังสั้นอย่าบอกจังสั้นเด้อขอบพระคุณพี่ดาวครับที่กดแชร์ให้นะครับผมขอบพระคุณมากฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัสด้วยนะฮะพี่รัสสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัสสุดสวยด้วยนะฮะแกงซ่าคนน่ารักนี่เป็นไงล่ะพี่พัฒน์สวัสดีครับผมมาแววดีเจรูปรอรูปรอรูปรอนี่แมนบอน้องอย่าแซวเลยเด้อผมเขินได้ปะเนี่ยสวัสดีเจ้าดีเจบอสสวัสดีเจ้าเด้อนะฮะยังไงก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนครับฟังเพลงเพราะๆเลยจนถึง4ทุ่มนะครับยังไงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่468-9400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะและช่วงหน้าครับให้สิทธิ์สายแรกฟังไม่ผิดครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะรอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เพลงต่อไปนี้พิเศษให้คนสวยและคนโสดในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะจ๊ะเอาเตรียมตัวเซิง

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสักนิดนึงพูดคุยกันในรายการนะครับรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอส
1: พี่มุ้ยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้า
1: พี่มุ้ยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
2: สมุทรปราการจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อสมุทรปราการศรีนครินทร์ป่ะฮะแถวๆนั้นเนาะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อฝนตกอยู่ไหมฮะจะมีฝนไหมเอ่ย
2: ไม่ตก
1: อ๋อไม่ตกพอดีวันนี้พี่มุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
1: อันแน่เดินทางมาหาผมใช่ไหม
2: เดินทางไปหาคุณในหัวใจตอนนี้อยู่ภาคใต
1: ้อ๋ออยู่ภาคใต้โอ้ยบอกชื่อได้ไหมเนี่ย
2: อย่าไปบอกเลยอย่าเขาเขินเพื่อนเขารอเอา
1: โอเคครับเพลงนี้พิเศษให้หนุ่มใต้ใช่ไหมจ๊ะพี่มุ้ยครับ
2: ตำรวจที่เขาไปดูแลความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ไง
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่มุ้ยครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบพระคุณพี่มุ้ยมากๆนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่มุ้ยนะครับโทรเข้ามาจากสมุทรปราการนะคนบ้านผมนะคนบ้านเดียวกันนะแถวศรีนครินทร์นะขอเพลงเข้ามาความคิดถึงกำลังเดินทางครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ลงช่วยเหลือนะฮะทางจังหวัดน่านนะฮะตอนนี้ที่ประสบภัยอยู่นะครับแล้วก็หนุ่มตายด้วยคนในใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แหละเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มสุติคาวนั่นเองครับขณะนี้20:41 นะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์อยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะหรือว่าโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับเอาล่ะพอดีเลยวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับFC นะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนจะเริ่มออมง่ายๆครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน

1.11% ต่อปีฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17%ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากนะฮะแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนะครับผมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนผมรู้สึกว่าผลตอบรับฮะผลตอบรับเนี่ยมันก็แบบคุ้มค่านะฮะและที่สำคัญครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนั่นเองจ้ะนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมอย่าลืมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่ธนาคารออมสินนะครับมอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับและที่บุคคลธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่ารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
0: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวเลยนะฟังเพลงไปแป๊บๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณหลายๆเลยนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากเอ็นดูหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะเพราะว่า อยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะฮะช่วงขออภัยครับอย่าลืมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะในชั่วโมงที่2พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาผมพร้อมเปิดเพลงให้เลยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกท่อกันแล้ว

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลDSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆโดยสำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2565ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดย
2: บางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
10: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4พาสนั่นเองนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่นะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีท่าน

0: ทายกันหน่อยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
0: อ๋อโอสวัสดีครับพี่วาสนา
1: เรียกวาดก็ได้จ้า
0: อ่ะพี่วาดใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้า
0: พี่วาดโทรเข้ามาจากประเวศใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้า
0: ก็คือแถวบางนานี่เนาะแถวลำสอง
1: ใช่ใช่ใช่บางนา
0: เป็นไงครับตอนนี้ฝนตกไหมจ้าบางนา
1: เพิ่งตกไปเมื่อวานจ้า
0: เพิ่งตกไปเมื่อวานนี้
1: จ้าวันนี้ช่วงฟ้าช่วงฝนนอนสบายมาก
0: โอ้โหอากาศต้องบอกว่าดีเลยเนาะพี่วาสนาเนาะ
1: จ้า
0: พี่วาครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ้า
1: ขอเพลงตีสามค่ะจะจำชื่อศิลปินไม่ได้
0: อะฮะ
1: เดี๋ยวคิดก่อนอ๋อบอสเองกับใครล่ะ
0: นี่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ฮ่าผมหายใจโล่งขึ้นละพี่วาครับเพลงนี้พี่เสียงให้ใครบ้างครับพี
1: ่ให้ทุกเสียงทุกสายและหลังไมค์แล้วก็เฉพาะพิเศษหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดเจ้าของเพลงด้วยจ้า
0: โอ้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมจะตั้งใจเปิดให้ดีเลยครับเพลงนี
1: ้จ้าเสียงดีมากแต่พี่ถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นตีสามเวลานอนเลยนะ
0: อ๋อตีสามเพราะว่าก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักผมคิดว่ามันมีบางคนที่กำลังคิดถึงเขาตอนเวลานั้นอะไรประมาณนี
1: ้โอ้ยเป็นพี่ไปตื่นแล้วพี่นอนยาวเลยปิดโทรศัพท์
0: นอนยาวเลย
1: เมื่อตีสามเวลานอนน่ะ
0: อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับชื่อเพลงตีสามก็จริงแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงเลยนะ
1: ได้แต่เสียงเพราะมาก
0: โอ้โห
1: ฟังทีไรอินทุกทีเลย
0: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วาดครับ
1: จ้าขอบคุณมาก
0: พี่วาด
1: น้องบอส
0: แป๊บนึงนะก่อนวางสายผมรบกวนพี่วาดพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมฮะ
1: ได้จ้า
0: ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรฟางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
1: และไอ้
0: ไอยารา
1: ไอ้ไอยาราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุมคอทุกบ้านต้องมีอายราอาห่า
0: เฮ้ขอบคุณมากมากครับพี่วาดครับผมเดี๋ยวหน้ามันจัดให้นะครับ
1: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: อ่าแล้วฮะสายหน้าไมค์ของเรานะจากพี่วาดนั่นเองนะครับโทรเข้ามานี่เลยประเวศนะฮะโอ้โหแถวบางนานี่เลยลำสองนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับตีสามโอ้โหพี่วาดก็บอกว่าฟังตลอดแต่จำชื่อนักร้องไม่ได้นี่โอ้โหผมตกใจผมเครียดเลยนะจำชื่อเพลงได้นะแต่ว่าจำชื่อนักร้องไม่ได้นี่คือเป็นอะไรที่เศร้ามากเหมือนกันนะพี่วาดเขาหยอกนะจริงๆจำได้สงสัยหนุ่มหน้ามนน่าจะอยู่ในใจตลอดนะเออนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนนะเพลงตีสามแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะตีสามนะฮะไม่ใช่ว่าชื่อเพลงตีสามต้องเข้าไปฟังตีสามนี่ไม่ได้เลยนะครับผมครับผลงานเพลงนี้ก็พี่วาดเลยครับพิเศษให้ FC ของเราเองนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยนะครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะจากพี่วาดสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงตีสามของบอสธีรพงษ์

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นได้ล่ะพี่น้องมวนบอลโอ้เต้นกันพี่น้องมวนกุ๊บนะครับผลงานเพลงหมอล่ำบาบูครับผมจากเอ้ยจินตราผู้ลาดนะครับพี่น้องครับสังกัด Cat Night Studio นะฮะคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้จีรนัยครับเรียบเรียงข้าวปั้นทวีชัยนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเอ้ยเพิ่นนะครับเพชรเพ่งยังออกมาต้องบอกว่าโอ้โจอย่างเดียวนะครับเต้นกันยับเลยพี่น้องนะฮันเวที่นี่พลาดบ่ได้หมอล่ำนี่นะครับจวดแห้งนะครับสำหรับผลงานเพลงหมอล่ำบาบูจากเอ้ยจินตราผู้ลาดนั่นเองครับพี่น้อง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

พี่นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ทักทายด้วยนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงบอกว่าตีสามเปิดไปหรือยังคะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะสายหน้าใหม่ด้วยนะครับตีสามนะฮะเปิดไปแล้วอ่ะพี่โอ้โหเสียใจจังเลยนะโอ้ถ้าเปิดได้อีกผมเปิดให้ฟังเลยอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับพี่อุไรเพิ่งเข้ามานะครับไปไหนมาเนี่ยพี่สุวิมลสวัสดีครับผมโอ้โหผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากที่ขอกันเข้ามาเนาะจัดให้เลยนะครับตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามาขอบพระคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะติดตามรับชมรับฟังหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับยาวๆเลยครับวันนี้ฟังเพลงจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงนี้ครับ21:44 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็21:49 ฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับไม่ว่าจะขอเพลงมาทั้งสายหน้าใหม่นะครับหรือว่าทาง SMS นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะฮะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาท้ายชั่วโมงพอดีบางทีอาจจะเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยมาไม่ทันต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยครับผม20:00จนถึง20:00เช่นเคยนะฮะกับวันจันทร์อังคารทุกสัปดาห์นั่นเองนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีตอน4ทุ่ม14นาทีนะคะเจอกันเวลาดีๆดึกๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยในช่วงเวลานี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนยังไม่รีบนอนหรือว่ากำลังทำงานเดินทางอยู่ต่างๆก็นะมีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะคะนะวันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะฮะหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอดีเจ2วันแต่มีบางคนก็อาจจะเจอเมื่อวานด้วย1วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงละเนาะไม่เจอกันนิดหน่อยก็คิดถึงแล้วคนรักกันนะเนาะคุณผู้ฟังใช่มั้ยคะคิดถึงอย่างนี้รอจะเจอกันทุกวันเวลานะคะที่เรานัดกันไว้แบบนี้วันนี้ก็เลยทักทายคุณผู้ฟังด้วย3งานเพลงนะคะ3งานเพลงเพราะๆหวานหวานปนซึ้งนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรอการรอใครสักคนรออะไรสักอย่างนึงนะคุณผู้ฟังนะมันรอด้วยความหวังนะมันก็จะมีความรู้สึกอะไรมากมายที่ปะปนอยู่ในความหวังนั้นนะคะทั้งอุ๊ยเรารอว่าวันนึงเนี่ยเราจะถูกหวยรางวัลที่1เรารอความหวังรอที่จะมีคนรักดีๆสักคนนึงก็รอด้วยความสุขแล้วก็อุ๊ยจินตนาการว่าหนูจะต้องแฮปปี้นะคะมีความสุขอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็รอที่จะประสบความสำเร็จรอได้ทำในสิ่งที่ฝันเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะการรอเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะวันนี้3งานเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรอคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับวันที่รักวันที่รอนะคะงานจากพี่นุ่นรมิดาหลายๆคนเนี่ยนะว่าโอ้พี่นุ่นเขาร้องเพลงด้วยหรอนะพี่นุ่นรมิดาหรือว่าเดี๋ยวนะตอนที่เล่นบุพเพสันนิวาสเขาชื่ออะไรนะนะพี่แย้มนะพี่แย้มนี่แหละนะคะพี่แย้มเนี่ยเขาเป็นร้องเพลงนะคุณนะนี่เลยนะคะวันที่รักวันที่รอนะฮะนุ่นรมิดาแล้วก็มาต่อที่รอที่สองรอเพราะรักอันนี้ขาดไม่ได้นะคะพี่วิรดาวงเทวันนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอีกหนึ่งรอคือหัวอกคนรองานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์หรือว่าป๊อปปี้ใหม่ทองคำนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าตัวนี้ก็รอเหมือนกันนะพี่ลูกตาลเนี่ยน้องๆบอกรอที่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรางานนี้เลยคุณผู้ฟังนะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะโหศิลปินมากันเยอะเลยแล้วก็รวมถึงนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยเจอกันนะพร้อมกับกิจกรรมมากมายและนี้งานบุญนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สะดวกก็มาเจอกันมาร่วมบุญกันได้นะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อนะคะเรื่องราวมากมายวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮีลใจอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะจองเข้ามาได้เลยนะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะหรือว่านะคะหรือว่าอยากจะส่งเป็นข้อความ

ทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะอ้าวล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดหัวใจรัวๆนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะตอนนี้โอ้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะนะก็ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังอยู่กับตาน2ชั่วโมงเนาะนะคะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกแป้งๆไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าด้วยนะคะเอาล่ะนะเมื่อกี้ไปสามงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับเพลงน่ารักน่ารักนะคะศิลปินคนนี้นะคะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆนะคะเพราะว่าก็จากไปเมื่อน่าจะสองไม่แน่ใจนะน่าจะ2ปีก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายงานมากนะคะสมัยก่อนตอนที่อยู่ค่ายนะคะเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตไปงานบุญโอ้นะก็คิดถึงนะคะแล้วก็เลยอ่ะหยิบงานเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะวิวชัชวาลนะคะรักเธอ24ชั่วโมงนะคะเหมือนกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้โหไม่ได้คุยกันนานมากๆเลย

0: ยสวัสดีค่ะพี่แอมขา
1: สวัสดีค่ะน้อง
0: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
1: พี่โทรมาชวนน้องเมย์ไม่ได้คุยเลยน้องตาล
0: โอ้นอนดึกอะคะ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แอมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะ
0: สบายดี
1: น้องตาลสบายดีไหมคะ
0: สบายดีค่ะนะฮะแล้วไม่ได้โทรเข้ามาแต่ว่ายังได้ฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมไหม
1: ก็วันทุกคืนกันตามน้องตาลเกิดมาแน่หนูอะ
0: หนู
1: ใช่ลูกพี่จำได้หนูก็เป็นที่19ธันวาแต่พี่ไม่รู้วันอะไร
0: อ๋อวันพุธวันพุธค่ะวันพุธ
1: อ๋อเหรอ
0: จ้า
1: หนูว่าเป็นคนที่เคยแต่งงูนะ
0: อะไรนะ
1: เป็นคนที่แต่งอยู่กับพ่อแม่นะ
0: จ้า
1: แล้วก็แต่งงพ่อแม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็ลูกคนเล็กพี่เขาเกิดวันพุธเหมือนกัน
0: โอ้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: แล้วหนูจะทำให้พ่อแม่สบายที่น้องตาล
0: ขอบคุณค่ะค่ะก็ทำอยู่ค่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะคะ
1: พี่อ่ะจ้ะพี่ตาลแกน้องตาลเราเป็นตอนที่เป็นนักร้องอัจฉริยะม
0: าเนาะสิบกว่าปีแล้วนะพี่แอม
1: ใช่เด็กน้องก็มันน้อยแ
0: ก่ใช่เกือบแล้วเกือบ20 ปีแล้วนักร้องก็ไม่ต้องถามเราว่าอายุเท่าไหร่น่ะ
1: ผมใจพี่ชายน่าจะประมาณ36 ปีนะ
0: ประมาณนั้น
1: แต่พี่แก่แล้ว
0: เราจะไม่ยอมแก่หรอกให้มันเป็นเรื่องของตัวเลขก็พอนะพี่แอมเนาะโอเค
1: พี่จีตอนนั้นน้องก็จะ
0: โอเควันนี้พี่แอมฝากเพลงของพี่ต่ายอรทัยมาใช่ไหมคะบอกใจยังไงดีโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้เพื่อนมันเกิดวันนี้ที่อยู่กันและเชิญน้องลูกตาล
0: ค่ะใครเอ่ยชื่ออะไร
1: น้องแขกแล้วก็ปุณโยมันเกิดไปคนนึง
0: จ้ะ
1: ใครเขาที่ในแคนเทอร์เบียแต่เขาคงไม่ได้บอก
0: อ๋อไม่เป็นไร
1: พี่จะลองไปหาลูกสาวคนเล็กด้วยไง
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้พี่แอมต้องรักษาสุขภาพด้วยนะมีเวลาค่อยโทรเข้ามาอีกนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าค่ะขอบคุณนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะโอ้น่ารักเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะมาค่ะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บอกใจยังไงดีต่ายอรทัยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: บอกใจยังไงดีนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยเนี่ยเพลงนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไมค์ของเราด้วยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เนาะนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะที่เพจของเรานะตอนนี้นะ LTM FM 95นะคะหลายคนบอกว่าตื่นเต้นนะว่าคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าเอ้ยนะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2569ของเรานะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร่วมฝันปันน้ำใจนะคะเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะคะเราได้ทั้งมาร่วมกันทำบุญนะคะได้สนุกสนานกับทั้งศิลปินแล้วก็ดีเจแล้วก็กิจกรรมมากมายนะคะได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งของกินของใช้แยะมากมายนะคะชวนนะคะผู้ฟังขาชวนทุกท่านเชิญชวนเลยนะคะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะที่นี่เลยค่ะบมจ.สมท.ของเรานะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6นะจ๊ะนี่นะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านเลยมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยนะคะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพบกับบทเพลงนะคะมากมายนะคะศิลปินมากมายแน่นะคะมีใครกันบ้างค่ะการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ไทโดมิวสิก My Eyes นะคะนี่เป็นวงน้องสาว4คนนะคะน่ารักมากๆเสียงดีด้วยนะคะแล้วก็มีจากรายการเพลงเอกนะคะ Just เพลงเอก Baroque เพลงเอกนุเพลงเอก Bank เพลงเอกนะคะพี่ทาค่ะศิรินทรานิยกร

เนี่ยเจอกันแน่นอนพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ด้วยลิ้วอาจารยานะคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะน้องติ๊บสุรางคณาพี่ดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันอุ้ยได้ฟังจดหมายครั้งอะไรจดหมายฉบับสุดท้ายนะใครอยากฟังสดๆนะคะเชิญได้เลยที่งานนี้ฟรีคุณผู้ฟังนะคะไม่มีเก็บค่าบัตรค่าตั๋วใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาทำบุญด้วยกันด้วยพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่โจเฉลิมศักดิ์เฮียมีคณัชชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครคุณโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกสิยาน้องบอสธีรพงษ์และลูกตาลชนิชานะจ๊ะเจอกันแน่นอนค่ะและกิจกรรมมากมายนะคะอย่างที่บอกมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังจากการระดมทุนแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะคะต่อกำลังใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ไกลหรือว่าติดภารกิจต่างๆสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-3-0445-1อีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-04545-1นะคะหรือว่าใครถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจดไม่ทันสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะคะที่เพจของเราได้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะงานในครั้งนี้นะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะมีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะด้านหลังเวทีให้กับศิลปินดีเจทีมงานของเราขนมจีบนะคะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะมีลูกชิ้นจากป้าศรี3โคกทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะโอ้มีส้มตำด้วยแล้วก็กระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะคะว้าวร้านค้าก็มากมายเลยแล้วก็เน้นย้ำอย่างนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่านะคะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะมาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้เชิญได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ของเราเลยค่ะเบอร์เดียวกับที่โทรมาจองสายหน้าไมค์หรือว่าแนะนำเพลงนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะมาร่วมออกบูธแล้วก็นำรายได้ตรงนี้นะคะร่วมทำบุญกับทางมูลนิธินะคะสนับสนุนมูลนิธิเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะโอเคค่ะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมของเรานะคะนะอีกไม่กี่วันนี้จะเจอกันเนาะค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมก่อนจะไปฟังเพลงเนาะนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะคะสวัสดีค่ะพี่นันทาด้วยทักทายทุกท่านเลยพี่ประธานนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่พานุพี่เดียว .com พี่ประเดิมพี่สมบูรณ์พี่อัญชลีนะจ๊ะพี่ณภัสสรนะฮะพี่เลิฟแบบโอ้โหกรี๊ดเลยได้ฟังเพลงพี่ตายรทัยร้องกับส่งดาวเข้ามารัวๆนะจ๊ะพี่นักรบด้วยนะจ๊ะทักทายจ้าแม่น้องนะคะพี่สมยศนะโอ้แบบคิดถึงกันเนาะนะฮะแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงน้องบอยนะคะพี่ฉัตรชัยน้องไบเอ้านะพี่จรูนพี่วิจิตนะคะขอบคุณเลยทุกข้อความนี่น้องหนูดีบอกมาแล้วเจอแล้วอยากเจอวันงานเร็วๆใช่มั้ยเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะพี่สำรวยนะคะนะวันนี้มีแต่คนปากหวานนะบอกดีเจลูกตังสวยจังเลยไม่ได้สวยแค่วันนี้นะจริงๆแล้วสวยทุกวันนะจ๊ะเอาล่ะไปฟังเพลงดีกว่านะพี่นันนะเสียงมั่วพี่นันเนี่ยคิดถึงพี่นัดนะก็ต้องของานเพลงพี่นัดแหละจัดให้เลยค่ะไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้หยิบงานเพลงของศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับพวกเรานะคะในวันที่30นี้นะคะน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะเนี่ยจากแกรมมี่โกนะคะวันนี้เอามาแบบเรียกน้ำย่อยก่อนผู้ฟังซอยไฮบริด2026
2: ฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลงสุดใช่

0: สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยาย

0: ไวที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นนกฟูฟ้าอลังการนะคะเพลงนี้นะคะขอเชิญแดนเซอร์ของพี่ก๊อตนะคะลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีก่อนนะคะรักคุณยิ่งกว่าใครนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้พี่อนันต์จากโคราชนะคะเขาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 22:55 นะคะกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้กันละกันนะคะศาลาพักใจค่ะเดี๋ยวจบจากเพลงนี้พักสักครู่หนึ่งแค่นั้นแป๊บเดียวมูฟังค่ะไม่ให้รอนานนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปกันต่อนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลสุนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้02-248-1366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะคุณผู้ฟังก็รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังงานเพลงแบบพาเรทนะ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษสวัสดีค่ะพี่เบีย
3: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับผม
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลยพี่เบียกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
3: เคยครับผม
0: เคยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมรู้สึกว่าหายไปนานไหมพี่เบีย
3: หายไปประมาณ 4-5 เดือนเลยครับผม
0: หรอหายไปไหนหายไปไหนล่ะคะไม่คิดถึงกันหรอ
3: ขายทุเรียนอยู่ครับผม
0: ว้าวขายทุเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างคะปีนี้
3: ก็ได้กำไรอยู่ครับ
0: ได้เนาะโอเคนะคะดีเลยนะคะปกติพี่เบียขายทุเรียนอะไรบ้างพันอะไรบ้าง
3: พันหมอนทองเลยครับแต่เป็นทุเรียนภูเขาไฟที่เกตครับผม
0: โอเคนึกออกแล้วนะคะถ้าบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่นึกออกละนะค่ะยังไม่แต่ก็พูด
3: ทุกท่าน
0: อะไรนะจ๊ะ
3: คิดถึงดีเจทุกท่านครับ
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆ

0: มากเลยนะคะที่ศรีสะเกษฝนตกไหมคะพี่เบียร
1: ์โอ้แรงมากครับน้องฟางครับผม
0: โอ้ยสำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ทุเรียนออกลูกนี่คือเราก็ต้องแบบต้องไปขึงเชือกไหมคะ
1: ครับผมได้ขึงเชือกครับผม
0: เนาะหนูเห็นจากในหนังอ่ะเขาตอนที่ฝนตกเขาต้องรีบไปขึงเชือกไม่งั้นทุเรียนจะหล่นใช่ไหมคะลูกมันเนาะลูกอ่อนนะนะคะโอเค
1: ขึงเครื่องติดกับลำต้นครับผมไม่งั้นลูกมันหล่นครับผม
0: จ้านะไม่งั้นเสียหายหลายแสนหลายล้านนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: เสียหายหลายแสนเลยครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: โหนะคะโอเคเลยพี่เบียร์วันนี้อยู่นานๆทีได้โทรมาคุยกันนะคะเนี่ยต้องเรียกเสียเบียร์นะจริงๆแล้วอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับเสียเบียร์อยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าของพี่ใหม่ไทยเหรอคะวันนี
1: ้ครับผม
0: จ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ฝากแฟนเพลงก็ห้าทุกท่านกับผมแล้วก็พิเศษหน้าใหม่ด้วยครับ
0: โอ้โอเคได้เลยมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์พูดตามหนูเลยนะ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอไอยราอาห่า
1: และไอไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่โอ้โหเสียงเมื่อกี้นี้ขออีกทีสิคะ
1: ไอยาลาอาห่าน
0: ี่น่ารักอ่ะพี่เบียร์ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันสนุกๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอ้าเอาล่ะนะคะพาเรทเพลงฮิตสีผ้าค่ะสีงานเพลงต่อเนื่องจากไทยเลยค่ะในช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: วันนี้พาเรทเพลงฮิตของเรานะคะเหมือนได้ย้อนไปนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้นะโอ้โหฮอตมากๆมาแรงมากๆเลยนะคะวันนี้คัดมาให้เลยเมื่อกี้คุยกับแป้งๆนะหลังไมค์ว่าอุ๊ยมันเป็นเพลงที่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทุกคนร้องได้จริงๆอ่ะร้องตามได้เลยนะที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะงานเพลงจากพี่คู่แฝด OA นะคะแล้วก็มีไซว่าสีบอทีมการโหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาด้วยมาที่คำแพงด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเพลงสร้างชื่อให้กับแซคชุมแพนะอันนี้ทุกคนก็โหร้องตามกันนะคะใครๆก็ร้องได้เลยอะจริงๆนะบอแมนม้าวัดเนี่ยนะใช่ไหมนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะแน่นอนจากสายหน้าไม้นะคะพี่เบียร์จากศรีสะเกดกับเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีแนะนำมาทาง SMS ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะนะคะพี่คนโคราชนะคะขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะเอ้าทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็พี่นิพาพรนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สวัสดิ์บอกว่าพาเรทเพลงฮิตเพราะมากๆเลยนะคะพี่โกมลพี่พิราพลนะแล้วก็พี่เสียนเหรอพี่เสียนด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่คันชิตใครอีกพี่กะลา1บาทนะจ้านะฮะแชร์ให้แล้วด้วยพี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนแบบน่ารักมากนะเวลาเข้ามาแบบโอ้ยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะเพจ Facebook ของเรานะคะ LTM FM 95ตันฝากด้วยนะคะเป็นหนึ่งช่องทางที่จะคอยบอกข่าวสารกิจกรรมอัปเดตอะไรมากมายนะคะแล้วก็เวลาที่ศิลปินดาราเข้ามาโปรโมทมาประชาสัมพันธ์งานเพลงผลงานอะไรใหม่ๆก็จะติดตามได้ทางนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไลฟ์ก็จะได้ดูผ่านทางเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะสามารถค้นหาเซิร์ชชื่อเดียวกันได้หมดนะคะ LTM FM 95นะคะเอาล่ะนะวันนี้เดี๋ยวจัดให้วันนี้ใจอ่อน ไม่ใช่คือเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบเหมือนเปิดไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะน้องก็ต้องเปิดหลายๆรอบในช่วงนี้เพลงเขากำลังติดชาร์ตอยู่เพลงนี้ ดาวชวาสีแดงนะคะวันนี้มีหลังไมค์มาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากเล็กรัชเมศโอ้โหเป็นหนึ่งศิลปินที่นะคะปล่อยผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะให้แฟนๆได้แบบโอ้โหได้ฟังกันแบบให้หายคิดถึงมีแบบเพลงนี้แล้วก็ต่อเพลงใหม่นี่นะคะเพลงนี้ค่ะใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับกลางมหาสมุทรนะคะเล็กรัชเมศจากสังกัด Genie Records นะคะคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาค่ะเรียบเรียงขจรเดชพรมรักษาพัชระรัตนอรุณและอนุชาฤหภักดีค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ได้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะมากๆนะคะจนมาอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะเราอัปเดตทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงสนุกๆที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะหม้อหุงข้าวโอ้โหเพลงนี้มาแรงจริงๆแล้วก็อยู่ในฮิตที่3นะคะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์และก็พี่พันธ์วรการนะคะเขาฟีดกันโอ้โหเพลงนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกเพลงนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังงานจากพี่กุ้งสุธิราชนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะงานวัดบ้านเรานะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยในสัปดาห์นี้จ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับเรานะคะในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะมหานครแฟร์นะหูฟังลิ้วอาจารยานั่นเองนะคะเจอกันแน่นอนนะคะตอนนี้23:53 นะคะนะคะเรายังเหลืออีก1ช่วงนะคะกับเพลงหวานหวานนะย้อนหวานหวานนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทิ้งท้ายนะคะลาไปด้วยงานเพลงของคนขี้เหงากันแล้วกันงานจากพี่เจเจตรีนะคะกับอยากให้รู้ว่าเหงาคือหมายถึงว่าเราเหงาก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณรู้นะว่าเราเหงาอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ที่นี่กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ตาไปก่อนนะทุกคนส่งตัวกับน้องเมย์ดิชาค่ะพรุ่งนี้เจอกันไปล่ะบ๊ายบาย

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไปนะคะ3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่อยๆขยับร่างกายกันไปเรื่อยๆนะคะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่สัปดาห์แห่งความล้นลาสิ้นเดือนละจะสิ้นเดือนละใครที่แบบว่ารอเงินเดือนอยู่นะคะก็ขอให้ปังๆมีโบนัสกับเขาเนาะหรือว่าถ้าใครที่อยู่มาอะไรเนี่ยอะไรพี่ต้นน้ำสวัสดีด้วยกันละกันนะ3ผลงานเพลงค่ะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากพี่สิงโตนำโชคนะคะฟังดูมันเหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆมันคือภาษาไทย I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะอีกเพลงนึงเพลงผักกาดนกเขานะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นผลงานเพลงจากอานัทนะคะและปิดท้ายด้วยเอสปรัชญานะคะคนของใจนี่นะจัดให้ในช่วงแรกเลยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะหลังจากห่างหายไป2วันแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้หยุดเลยก็ไม่รู้เมื่อกี้หันไปถามทีมงานวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะพอบอกวันจันทร์เข้าวันอังคารจริงเหรอนี่เพิ่งวันจันทร์เองเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยมันน่าจะวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสอะไรอย่างงี้ได้แล้วนะอ๋อลืมไปว่าเสาร์อาทิตย์ทำงานทั้งหมดเลยเนาะก็เลยแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะมีพละกำลังที่แข็งแรงแล้วก็กำลังฟันฝ่ากับหน้าที่การงานของตัวเองอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในค่ำคืนนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนค่ะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะเดี๋ยวน้องเมทิ้งให้1ผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลหิวใจนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายหน้าไมค์ของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ช่างรถจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ช่างรถจังหวัดอุบล
2: ครับ
1: หรอช่างรถหรอแล้วเป็นช่างรถเลยรถแบบไหนอ่ะ
2: ผมเป็นช่างไดนาโมช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: ไดนาโมด้วยไดนาโมอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
1: อ๋อยากไหมคะ
2: ยากอยู่ครับ
1: อ่ะแล้วถ้าคนที่เขาแบบว่ารถไฟฟ้าอันนี้ก็ซ่อมได้ด้วยไหมอ่ะ
2: ได้หมดครับ
1: อืมได้หมดถ้าสดชื่นเน
2: าะแปลว่าต้องจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ด้วยครับถึงจะทำได้
1: อ
2: ่
1: าแล้วเราอ่ะจบยัง
2: ผมจบทุกอย่างแล้วครับ
1: โอเคนะคะเก่งด้วยนะเนี่ยคุณผู้ฟังน่าภูมิใจแล้วตอนนี้ก็คืออยู่แบบว่าอยู่เป็นอู่เหรอคะหรือว่า
2: ครับผมเพิ่งเปิดร้านได้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยครับ
1: หรอเปิดของตัวเองเหรอคะ
2: ครับผม
1: แถวไหนอ่ะชื่อร้านอะไรโปรโมทหน่อยสิ
2: ก็ร้านช่างรถนี่แหละครับผม
1: เอาบอกชื่อร้านด้วยสิบอกหน่อยว่าอยู่แถวไหนยังไงเผื่อมีคนไปอะไรอย่างงี้ไปใช้บริการ
2: อยู่บ้านเน็กตำบลหัวเรือครับผม
1: อะไรนะ
2: อยู่บ้านน้องเน็กตำบลหัวเรือครับตำบลหัวเรือ
1: ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน
2: ช่างรถครับผม
1: ชื่อนี้เลยเหรอ
2: ครับผม
1: อืมแล้วถ้าเซิร์ชว่าช่างรถใน Google Map เจอมั้ย
2: ไม่ถึงขนาดนะผมเพราะผมไม่มีเงินผมทำไปเรื่อยๆครับผมไม่มีทุนครับผม
1: หนูจะบอกอย่างนี้นะหนูจะบอกอย่างนี้นะ Google Map อ่ะเราปักได้นะเราปักเองได้โดยที่ไม่เสียตังค์นะ ใช่ไปหาวิธีมานะมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะเราก็ลองไปหาดูว่าวิธีปักแบบปักร้านเราอ่ะทำยังไงอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาเซิร์ชใช่ป่ะมันจะได้เจอเท่านั้นเอง
2: คร
1: ับ มันไม่ได้เสียตังค์นะ หนูยังปักบ้านหนูเลย
2: ของทำไม่เป็นเหรอคร
1: ับ นั่นแหละลองศึกษาดูจะได้มีลูกค้าเข้าเยอะขึ้นเนาะจะได้เป็นหนทางเพราะลูกค้าบางทีเขาก็เซิร์ชว่าช่างรถใกล้ฉันอย่างเงี้ยมันจะได้เจอเนื้อไหม
2: เขาทำจริงผมทำอยู่บ้านเนี่ยมันนอกนะคร
1: ับ นั่นแหละยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูแบบเกิดรถพังหรืออะไรยังไงแบบอยากจะใช้บริการมันจะได้เป็นโอกาสให้กับเราในการทำงาน
2: ครับผม
1: เพราะเราสมมติว่าคนในหมู่บ้านเราหรือว่าตำบลของเราอ่ะสมมติว่ามีคนอยู่ประมาณ 1,000 คนสมมติแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์อ่ะคนทั้งประเทศรู้นะ มันต่างกันเยอะนะ
2: เขาไม่ได้ครับผมกูทำงานให้เขาไม่ได้เพราะว่าผมกินยาจิตเวชด้วยคร
1: ับ ไม่เป็นไรเลยค่ะยิ่งเรามีคนได้เข้ามาคุยหรืออะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราได้คุยกับคนได้เจอคนได้ปรับตัวมันดีกว่าอยู่บ้านเงียบๆเงาๆคนเดียวอยู่แล้วเนาะ
2: คร
1: ับ กินมานานหรือยังคะดีขึ้นหรือเปล่า
2: ประมาณ20ปีมีครบ10ปีนี้ก็20ปีพอดีครับ
1: กินตลอดเลยเหร
2: อครับผม
1: แล้วดีขึ้นไหม
2: ก็ปกตินี่แหละแต่ว่าพี่น้องให้ไปรักษาเพื่อความสบายใจครับ
1: ได้เลยก็ถ้าเราแบบว่าสามารถปรับตัวได้อะไรได้แล้วเราสามารถทำงานได้เนาะบางทีการกินยาบางทีมันอาจจะทำให้ง่วงซึมบ้างบางครั้งหรือว่าอาจจะมีแบบอาการบ้างบางคลานะคะแต่ว่าน้องเมย์แบบเข้าใจมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับผม
1: ลองดูนะลองไปปักหมุดดูนะเผื่อแบบว่าจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอเคไหมวันนี้ลูกค้ายังโอเคอยู่ก็โอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องแบบดิ้นรนอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งแบบเราไม่รู้ไงลูกค้ามันอาจจะจำกัดอะประมาณหนึ่งเราเพิ่มได้จะได้รู้ไว้เป็นแนวทางไม่ได้เสียเงินเพิ่มเนาะนะคะร้านค้าก็เหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายลองเรียนรู้ในการปักหมุดดูใน Google Mapอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถทำให้เราแบบว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้เวลาเขาเซิร์ชมามันก็เจอเราไง
2: คร
1: ับ เหมือนเวลาเราเซิร์ชแบบว่าปั๊มน้ำมันใกล้ฉันอย่างเงี้ยร้านอาหารใกล้ฉันคาเฟ่ใกล้ฉันเนี่ยมันจะเจอนะคะลองดูเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอกำลังใจครับ
1: ได้สิ ได้สิให้ได้เลยอยากได้กำลังใจแบบไหนล่ะ
2: ผมก็ฟังวิทยุนะครับแต่แฟนก็ฟังอยู่เรื่อยอยู่ก็อยากคุยด้วยแต่บอกว่าผมว่าเป็นของทำไมของอะไรไม่มีวาสนาหรอกครับ
1: นี่ไงได้คุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเนอะ เออแล้วจริงๆพี่ชื่ออะไรอะคะ
2: ชื่อรถเนี่ยนะครับ
1: ชื่อรถก็เลยช่างรถ
2: ป้าผมไม่สั่ง
1: เจ๋งอ่ะเหมือนมีเป้าหมายแต่แรกเกิดหนูก็นึกว่าพี่แบบว่าเป็นฉายาว่าชื่อช่างรถอ๋อชื่อรถเลยจริง
2: ๆครับผม
1: สะกดดิสะกด
2: สะกดไม่เป็นคร
1: ับ เราเรือถอถุงเลยเหรอรถแบบรถยนต์เหรอ
2: ครับผมเราเรือถอถุง
1: ไม่ใช่รถชาตินะ
2: ไม่ใช่รถชาติ
1: แล้วก็ไม่ใช่รถน้ำต้นไม้ด้วยนะ
2: ครับผม
1: โอ้ยเจ๋งอ่ะชื่อแบบว่ามีเป้าหมายแต่แรกเกิดขนาดนี้เท่อะเท่เหมือนเพื่อนหนูชื่อกีตาร์มันก็เกิดมาเพื่อเป็นนักกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ผมท้อแท้ถอดใจหลายครั้งแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ผมเลยมาสู้ใหม่เลิกทำนะครับผมไปไม่ไหวมีแต่คนต่อราคาผมแล้วก็เสียให้ผู้อื่นเสียได้แต่ว่าเสียให้ผมนิดหน่อยก็เสียไม่ได้ผมก็เลยไปเก็บขยะไปทำนาไปทำอะไรนะครับปีนไปมองไปด้วย
1: ในเมื่อในฐานะที่พี่ช่างรถเนี่ยโทรมาแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าเคยล้มเคยเกือบจะสู้ไม่ไหวมาก่อนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังซีว่าอะไรที่ทำให้เราแบบกลับมาสู้ได้อีกอะคะ
2: ก็หนึ่งต้องขยันก่อนครับแต่แรกต้องขยันแล้วก็ต้องฉลาดสองอย่างนี่นะครับ
1: เราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ต้องมีวินัยในการมานะพยายามใช่ไหม
2: ครับผมทุกอย่างครับเพราะว่าผมเห็นคนทั่วไปแล้วหาเงินก็ลำบากครับอย่างเช่นขายของทำอย่างนี้ก็จะได้บาท2บาทครับแต่ผม3-400นะค่าแรงผม
1: ค่ะหรือบางทีเราอาจจะต้องมีเทคนิคในการบวกราคาเพิ่มกันเขาต่อหรือเปล่าเหมือนเสื้อผ้า
2: มันมีราคาหน้าร้านมีราคาตาม
1: เข้าใจเราอาจจะหลอกอีกแบบอีกทบนึงก็ได้นะว่าอ๋อลูกค้าครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมไม่มีสิทธิ์ในการต่อราคาครับ
2: ก็อะไรเขาตามกลางครับให้เขาครับผม
1: เออสมมติเขาบอกว่าโอ้ยน้องโอ้ย250เลยเหรอแพงอ่ะเอา200ได้ปะนี่ก็เลยจะบอกอ๋อพี่ราคาตามป้ายครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมก็ลดราคาให้ไม่ได้ครับพี
2: ่นี่แต่เขาอยากซ่อมถูกครับผมก็เลยท้อแท้ก็เลยมาปรับใหม่ทำใหม
1: ่
2: ก็ราคาถูกกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าเอางานเยอะๆหน่อยคร
1: ับ ก็บอกว่าพี่ถ้าพี่เอาราคาถูกอะนะพี่อาจจะต้องซ่อมซ้ำหลายรอบนะ
2: ผม
1: เออพี่เอาของราคาถูกๆอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้พี่เป็นของราคาถูกๆนี่ผมมาซ่อมให้พี่อย่างดีนะเราต้องมีวิธี
2: ทำระบบไฟนี่จูนแต่งให้อย่างดีนะครับผม
1: ค่ะหนูเชื่อว่าพี่ช่างรถมีความตั้งใจในการทำงานมันเป็นธรรมดาที่ลูกค้าอยากได้ของถูกและดีแต่เราอาจจะต้องมีวิธีในการคุยกับเขาเนาะ
2: รับประกันผมว่ารับประกัน3 เดือน
1: เออบอกเอาเวลาพี่ลดราคาให้ได้ผมไม่รับประกันได้ปะล่ะเออเราอาจจะต้องมีวิธีในการคุยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเล่ห์เหลี่ยมหรอกแต่มันเป็นฟิลที่ว่าก็เราตั้งราคานี้จริงๆเพราะมันสมเหตุสมผลคุณจะมาขอลดนั่นหมายความว่าอะไรของคุณมันคุณภาพมันก็จะต้องแย่ลงถูกไหมล่ะผมไม่ทำแบบนั้นผมมาตั้งใจทำเออบอกลูกค้าเลยว่าผมมาตั้งใจทำให้คุณนะถ้าคุณแบบเอาราคาถูกงั้นอะไรผมก็ต้องเอาราคาถูกตามซึ่งผมอะไม่เห็นด้วยไม่งั้นคุณจะต้องซ่อมซ้ำหลายครั้งแหมพี่เออเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะพี่นะอย่างงี้
2: ก็ในสตาร์ทในชาร์จนี่นะครับในรถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี
1: ่นะลองดูนะคะผลงานเพลงเนาะขอกำลังใจเดี๋ยวมอบให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: อยากมอบให้ตนเองครับมอบให้คนอื่นหมดแล้ว
1: ได้เลยหนูเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: ค่ะกอดนะคะถ้าร
2: ู้ฟังอยู่ได้อยู่ครับ
1: ครับผม
2: ของพี่อยู่ได้อยู่ครับฟังผมนอนดึกเพราะผมต้องซ่อมวางคืนด้วยครับ
1: ได้เลย
2: งั้น
1: เราถือว่าเราอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะไม่ว่าพี่จะเจ็บป่วยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ยังมีน้องเมย์อยู่ตรงนี้นะ
2: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้ไปออกกำลังกายมานะคะไปวิ่งกันนะเพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่าวิ่งตามบอลมากกว่าเล่นฟุตบอลเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของนักร้องลูกทุ่งนะคะแค่ประมาณเพื่อนๆกันนี่แหละนะเพราะว่าโพสต์ไปเขาหาด่วนๆไงเพราะว่าทีมหมอลำเขาท้าแข่งเราก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นศักดิ์ศรีหนึ่งที่ว่าจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่รวมพวกไม่หาไม่ได้เราก็แบบว่าลองดูซะหน่อยนะคะก็เป็นวงของน้องใช่น้องมันนะน่าจะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแพรวแสงทองนะคะแล้วก็เนี่ยมีทีมฝั่งผู้ชายเนี่ยทั้งหมด4ทีมทีมฝั่งผู้หญิงเนี่ยมี3ทีมนะคะก็จะเป็นทีมหมอลำนะคะแข่งกับทีมลูกทุ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเตรียมอะไรกันมานะแต่รู้แค่ว่าประมาณนี้ทีมฝั่งผู้หญิงก็เตะกันประมาณนี้แหละนะคะวันนี้ไปซ้อมมาเหงื่อท่วมเหงื่อไหลใครย้อยบอกเลยว่าเราจะต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเรามันสดชื่นนะคะโดยเฉพาะสุขสกินเนี่ยเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยนะใครที่เป็นนักกีฬานี่อู้สบายเลยเพราะว่าเขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรที่เย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยด้วยนี่นะสดชื่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมทั้งถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้โหเรียกว่าอาบกันข้ามปีไปเลยก็ได้ยังได้นะนะค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อเลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะกับแอดช็อปไม้เนี่ยนั่นเองจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้พาคุณสาวอันดานะจ๊ะจากภาคใต้มาเลยสาวนุ้ยไม่ลืมค่ะ

0: ุณค่ะสาวหนุ่ยไม่ลืมจับกุญแจ
1: รถเย็นด้วยนะสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: หนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่านักจัดรายการคนแรกของ LTM FM 95คนแรกเลยที่แบบว่าเป็นดีเจที่เปิดไมค์จัดรายการเป็นคนแรกเลยคือพี่หมีคณชัยว้าวหนูเพิ่งรู้โอ้ไปหามาเจอแบบนี้ก็มีคลิปที่แบบว่าเฮียหมีเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่แบบมาเปิดไมค์เป็นคนแรกเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเจ๋งมากอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามากอดกันก่อนดีกว่านะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นกำลังใจให้กันนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะมากเลยน้องเมย์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่น้องเมย์เชื่ออย่างนึงนะว่าถ้าเราเนี่ยลองถอยออกจากปัญหานะคะสักก้าวสองก้าวเนี่ยเราก็จะเห็นแผนที่ที่มันกว้างขึ้นถูกไหมเวลาที่เราหลงทางหลงป่าเราอยู่ใกล้มันมากเราก็จะเห็นแต่อะไรอ่ะต้นไม้ต้นหญ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราถอยออกห่าง ออกห่างถ้าเราถอยออกห่างไว้นิดนึงนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยแผนที่เนี่ยมันจะไปทางไหนตรงไหนจะเป็นน้ำตกตรงไหนจะเป็นถนนใช่ไหมถอยออกไปอีกเราก็จะอาจจะเห็นแบบว่าอุ้ยตรงนี้คือจังหวัดอะไรใช่ไหมถอยออกไปอีกเราจะเห็นว่าอันนี้คือประเทศอะไรและสุดท้ายถอยออกไปอีกก็จะเห็นว่านี่คือโลกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาให้เราอาจจะต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดก่อนค่อยๆลำดับว่าอะไรปัญหาของเราอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีแบบที่แก้ไขได้เลยเดี๋ยวนั้นฉับพลันกับใช้เวลาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะถ้ามันสามารถแก้ได้เลยอย่างเช่นน้องเมย์พูดผิดเมื่อกี้ออกห่างอักห่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแก้ได้เลยถูกไหมมันก็แก้ได้เลยแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันยังแก้ไม่ได้เราดูซิว่ามันจะแก้มันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อเรามีสติอยู่กับมันเรานิ่งพอเราก็จะรู้ว่าโอเคปัญหานี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการแก้เนี่ยอาจจะปีนึงมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนรนจนเกินกว่าเหตุมันจะทำให้เรามีสติและลำดับเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นนะคะค่อยๆแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะเหมือนเชือกก็เหมือนกันถ้ายิ่งเราไปดึงมั่วเนี่ยมันก็ยิ่งรัดกันแน่นขึ้นถูกไหมเราต้องค่อยๆหาปลายของปมมันออกมาแล้วค่อยๆดึงมันซิว่ามันอยู่ปมไหนบ้างเรามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้กันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าเวลาคนเราล้มแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นมาแล้วเราจะระวังตัวมากขึ้นเราจะไม่ไปทำผิดซ้ำซากกับที่เดิมๆที่เราเคยผิดพลาดพลั้งดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะคะรวมถึงพี่ๆที่แบบอยู่ในเรือนจำต่างๆด้วยล่าสุดมีคนชวนน้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำอยู่เนาะก็จะบอกว่าพี่ๆในเรือนจำหรืออะไรก็ตามเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดกระทำความผิดหรือพี่ๆที่เคยอยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วออกมาแล้วนะคะเรารู้แล้วเรามีสติอยู่กับมันแล้วอะไรที่เคยพลาดพังเราก็ต้องค่อยๆถอยออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองกลับเข้าไปอีกเนาะทุกครั้งที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนี่ยน้องเมย์จะบอกพี่ๆเขาเสมอว่าออกมาแล้วเจอกันข้างนอกนะอย่ากลับเข้าไปอีกนะอะไรเงี้ย

ให้สัญญากันก่อนเกี่ยวก้อยกันก่อนนะคะมันเป็นเวลาสั้นๆแหละเวลาที่เราเข้าไปในอยู่กับตรงนั้นอ่ะมันเป็นเวลาสั้นๆจริงๆที่เราจะสามารถคุยกับเขาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้ได้ว่าคนเราบางทีมันเสี่ยงมากจริงๆนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเออยิ่งแบบเราขับรถเป็นอยู่หลังพวงมาลัยอันเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยจุดเสี่ยงของการเดินทางบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโค้งเวลาเราไม่เห็นอีกฝั่งนะการขับรถเนี่ยเราจะต้องมีสติด้วยเหมือนกันทางแยกจุดกลับรถหน้าโรงเรียนตลาดเขตชุมชนจุดคัดแบบจุดตัดบริเวณทางถนนกับรถไฟนะคะหรือว่าถนนที่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนมีหมอกลงเนี่ยเราเป็นคนขับรถบางทีอ่ะเราก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะขับไปชนใครถูกไหมแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เลยคือมันหนูพูดในเป็นแฟกต์อ่ะมันเป็นความเป็นจริงอ่ะที่หลายต่อหลายครั้งเราเห็นนะว่าหุยคลิปวิดีโอเห็นไหมมันเสี้ยววิจริงๆเพราะฉะนั้นเราประมาทเกินไปหรือเปล่าในทุกๆวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะคะบางคนเนี่ยย้อนสอนแล้วบอกว่าใครๆก็ย้อนอันเนี้ยคุณกำลังประมาทมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์เวลาหนูจะออกจากซอยหรืออะไรก็ตามหนูจำเป็นจะต้องมองขวาเพราะว่ารถมันมาจากทางขวาเออแต่มีคนย้อนสอนออกมาทางซ้ายใครจะไปเห็นเพราะว่าคนที่ขับรถอ่ะเขามองขวาเขาไม่ได้มองซ้ายจะถามว่าไม่เห็นเหรอเออก็จะบอกว่าไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงแล้วยิ่งรถขับรถย้อนสอนนะบางทีนะจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะหนูอ่ะห่วงมากห่วงมากจริงๆเพราะอะไรบางครั้งมอเตอร์ไซค์ไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองไฟท้ายมันหายไปเออถ้าคุณเป็นคนขับรถคนเดียวอ่ะคุณจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะเห็นต่อเมื่อคุณกำเบรกอ่ะกำเบรกมันถึงจะมีไฟขึ้นถูกป่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าขับปกติอ่ะมันไม่เห็นนะเออแล้วรถที่เขาขับมาขับตามามันไวมากมันบางทีมันก็ไม่ทันได้หยุดคิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนที่ขับย้อนสอนมาหรือคนที่เขาจะแบบว่าเออไฟหน้าก็หายไฟท้ายก็ไม่มีแล้วล่าสุดที่น้องเมย์ไปขับวันนี้เลยวันนี้น้องเมย์ขับอยู่เส้นทางหลักของตรงสนามบินดอนเมืองอ่ะมันจะมีเส้นที่อยู่ใต้สะพานเคยเห็นไหมมันจะเป็นสะพานโทเวย์อยู่ข้างบนอ่ะแล้วข้างล่างอ่ะมันจะเป็นถนนเขามีป้ายเขียนอยู่ว่าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าเพราะอะไรเพราะว่ารถขับกันเร็วมากเร็วแบบมันมองไม่ทันเห็นมันเห็นรถคันใหญ่อ่ะมันเห็นเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ถูกป่ะแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันแบบมันเล็กมากๆแล้วมันเห็นแค่กระจึงนึงอ่ะมันเห็นเล็กมากอ่ะเออแล้วไฟอ่ะบางทีคุณก็ไม่มีแล้วคุณก็ขับเร็วๆด้วยแล้วมันป๊าปูป๊าแบบมันมองไม่ทันอ่ะวันนี้น้องเมย์มีคันนึงที่เขาขับแซงไปเลยอ่ะแล้วแบบปาดหน้าเราอ่ะแล้วออกซ้ายเพื่อจะแซงคันข้างหน้าอีกทีนึงโหใจหายแวบเลยมอไซค์แบบขับเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นก็ใช้ประมาณ80นี่แหละถือว่าเร็วไหมมันก็เร็วนะแต่ว่าเส้นนั้นอ่ะมันวิ่งกันเร็วจริงๆอ่ะมันเร็วเกินนั้นอ่ะหูหนูใจแบบพี่มอไซค์นิดเดียวเองอ่ะนะคะอันนี้ระวังด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะส่งท้ายช่วงนี้นะคะกับผลงานเพลงเดือนเพ็ญอาจจะไม่จบเพลงนะคะเพราะว่าพูดยาวไปหน่อยขอไปชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์นะจ๊ะรอสายค่ะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามารับสายสายนี้กันขอต้อนรับคุณวันนี้เป็นไรเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ผมชื่อน้อยครับ
0: ชื่อน้อยนะคะอยู่จากจังหวัดอะไรจ้า
2: จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ต้องบอกว่าเด็กชายน้อยนะเอาใหม่ชื่ออะไรคะ
2: ครับ
0: เร็ว
2: ๆเด็กชายน้อยเลยครับ
0: น่ารักจะตายเห็นไหมล่ะเนาะมันจะได้ดูมุ้งมิ้งกระจุงกระจิงเอ๋น่ารักเออ
2: น้ำต้องมีประจำเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่น้อยเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ผมคุยไม่เก่งนะครับผมคนอีสาน
0: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไหมคะ
2: คร
0: ับเราเคยโทรคุยกันแบบนี้มาก่อนไหม
2: ไม่เคยครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
2: ครั้งแรกครับ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
2: ตื่นเต้นครับ
0: ถูกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่หลับเต้นกันนะคะ
2: ครับ
0: พี่น้อยบอกนะโทรมาให้น้องแกล้งอีกแล้วนะเออพี่น้อยสบายดีนะ
2: สบายดีครับ
0: พี่น้อยสบายดีคะ
2: ผมนอนตอนหัวค่ำ6 ทุ่มถึงไปผมนอนไม่ค่อยหลับครับ
0: ก็เลยมาอยู่ฟังน้องเมียนะ
2: ครับ
0: ฟังมาตั้งแต่ใครแล้วล่ะพี่ลูกตาเนี่ยทันไหม
2: ผมฟังเดียวนะครับ
0: หรออันนี้ฟังผ่านช่องทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์หรือว่ายังไง
2: ฟังวิทยุ
0: ออ
2: นไลน์ผมฟังไม่เป็นนะครับ
0: ฟังมานานหรือยังคือเราเนี่ย
2: นานแล้ว
0: ฟังมานานแล้ว
2: ครับ
0: จริงๆชอบนักจัดรายการคนไหนที่สุดเลยในคืน95
2: แต่ก่อนด้วยทำข่าวคนละเอียดเป็นผู้สอนนะครับคนไหนก็จำชื่อใครได้
0: ก็คือชอบฟังข่าว
2: ชอบข่าวตอนตีห้านะ
0: ตอนตีห้า
2: ครับฟังเพลงฟอกนะครับ
0: ครับก็จะมีแบบช่วงเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เนาะ
2: คร
0: ับผมนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
2: อยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวเหงาไหมล่ะ
2: เหงาเราเปิดที่ยืมฟังเพลงไปเรื่อยๆครับ
0: น่ารักที่สุดเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรแก้เหงาคะ
2: สาวบางกรวย
0: สาวบางกรวยร้องไงอะคะ
2: อะไรดีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ออนออลดีร้องยังไงอะคะ
2: ปวดคนแก่ร้องไม่ค่อยได
0: ้ครับทำไมอะแล้วคนสูงอายุมันร้องเพลงไม่ได้หร
2: อ
0: แม่หนูร้องประจำเลยนะเออแม่หนูเขาร้องในห้องน้ำประจำเลยนะเสียงดังลั่นบ้านเลยนะเผาแม่ตัวเอง
2: แล้วฟังบ้องรบกวนครับ
0: อะไรอย่างนั้น
2: ไหวของตูดต้องใจครับผม
0: ที่ร้องได้ใช่ไหม
2: ออ
0: ขอสักท่อนหนึ่งขอสักท่อนหนึ่ง
2: เอาอะไร
0: สุรพลก็ได้อะสุรพล
2: นั่งค้างเป็นหลบบกแล้วไอ้น้องแก้วเป็นหัวไหลในตาพี่มาจากจังหวัดกำแพงก็ไปคุยชอบน้องเลยครับ
0: นี่เก่งมากก็ถูกนี่ก็ร้องถูกคีย์นะ
2: แต่ก่อนก็เป็นผมร้องเป็นเจอคนครับ
0: ขยับโทรศัพท์นิดนึงสัญญาณหายสัญญาณหายขยับโทรศัพท์นิดนึงย้ายที่นิดนึง
2: โอ้นอนอยู่ครับ
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วร้องสุรพลตอนนอนได้ด้วยเหรอโอ้ยมีกำลังร้องเลยนะว้าวแล้วทุนทองใจอ่ะอยากฟังโปรดเถิดดวงใจอ่ะ
2: เ
0: ออโปรดเถิดดวงใจอะไรเนี่ยร้องยังไง
2: อยู่มัดใจ ครับ
0: ฮะ
2: เกี่ยวมัดตำคนบางใจครับ
0: ลองท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง
2: วิ่งมองมุ่งหน้าคนมา
0: ลืมเนื้อ
2: เนื้อเ
0: ฮ้ยถ้าหนูปกติร้องเพลงในบ้านบ้างไหม
2: ร้องอยู่ตามทุ่งนาครับ
0: ต้องร้องบ้างนะรู้เปล่าฝึกปอด
2: ร้องทุ่งนาผมร้องได้ครับ
0: ได้ได้ล่ะ
2: คุณเคยร้องนะครับ
0: สัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะ
2: ครับ
0: ทำไงดีอะแกล้งยังไม่ทันไรเลยเพลงสาวบางกรวยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้าพูดตามนะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราบันท้ายนรสิง
2: ตราบันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอ่ะฮะ
2: ไอ้อัยราร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
2: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ
0: ะอัยราอัยรา
2: อัยราอ่ะ
0: โอเคขอบคุณพี่น้อยนะคะขอเรียกพี่น้อยได้ไหม
2: ครับ
0: เรียกพี่ได้ไหม
2: ย
0: ัง
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ โอเคนะคะก็ถ้าง่วงนอนก็ไปนอนพักผ่อนนาห้ามฝืนนาครับผมครับได้เลยครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับนะคะเอ็นดูน่ารักจังเลย บอกให้ทำอะไรก็ทำน่ารัก นะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็อยากจะให้แบบนะถ้าบอกว่านอนร้องนี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปอดแข็งแรงขนาดไหนก็มาลองเทสกันหน่อยนะอ่ะวันนี้มาสี่สาวเลยนะคะสาวบ้านแผ่นนะคะจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะสาวบางกรวยสาวสันกำแพงและปิดท้ายด้วยสาวเมืองกาญนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สึกเกินนะคะผลงานเพลงนี้จากเปิ้ลสกายพาร์ทนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นสกายพาร์ทออกเพลงมาสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์ละคังทองนะคะผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนี่นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS ก็ดีเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบขอกันเข้ามาให้เรารับรู้ว่าอุ๊ยเพลงนี้มันฮิตจริงๆนะนี่นะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: วันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากลูกชายแห่งชาตินะคะของแฟนรายการเรานี่บอกเลยว่าคับคั่งมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องเพชรกทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วย2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิ

0: ไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางด้วยนะตอนนี้อัปเดตราคายางค่ะเริ่มต้นที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82จังหวัดตรัง82นะคะภูเก็ต83สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท10สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์และน้ำยาง74บาท50สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแบบเป็นกำลังใจแสดงความห่วงใยนะบอกว่ายังอยู่นะส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยดูแลสุขภาพฝันดีในทุกๆค่ำคืนด้วยอย่างเงี้ยดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะแหมส่งความเป็นห่วงเป็นใยกับน้องเมย์แล้วตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะนะจ๊ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาคุยอะไรกันเพราะว่าอาจจะอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะคะขออภัยด้วยจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้มีสายเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ช่างรถนะพี่ช่างรถอุบลนะคะตั้งแต่สายแรกเลยคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าทานยงทานยาอะไรก็ทานให้สม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับกุหลาบเวียงพิงจากอรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิด

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลง4เพลงฮะเมื่อกี้จัดให้ครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะก็มีอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์สัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันเรารอเขาลืมณสุนารีราชสีมานะครับรักเก่าที่บ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามาทักทายกันก่อนสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่อมราพี่จรัสนะครับพี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่ยายเกียรติแก้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะใครนะพี่ไตรรัตน์ครับพี่ปรีดาพี่สุมณีนะครับพี่สุนีด้วยนะฮะแล้วก็พี่จรัสพี่คำเตยพี่รามิดานะช่างแจ็คเทวานะครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับอ่ะไปฟังเพลงกันมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิกซ์ซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าไมค์มาฟังเพลงกันเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของพี่กุ้งสุทธิราชแต่ว่าเป็นเพลงของคุณแม่จันจันนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะสวัสดีครับไปถึงสปายโกลเด้นซองนะฮะสปายพัสกอนนี่น้องชายสุธิรักของผมนะฮะมาทักทายซะด้วย โค้ชสปายนะฮะทำอะไรฮะไม่หลับไม่นอนเวลานี้นะครับแม่อาจสวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: วัดครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลุงนงนะครับ
4: ครับผมครับผมใช่ครับผม
3: คุณลุงนงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: จากอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
3: อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
4: แ
3: ถวน
4: ู้
3: น
4: ตรงแดงครับ
3: อากาศดีไหมครับฝนตกไหม
4: แย่เลยครับแย่เลยแย่เลยร้อนครับแรงครับ
3: โอ้ร้อนด้วยแรงด้วย
4: ครับผมหยอดข้าวโพดไปก็นอนไม่หลับนะครับจะออกไม่ออกนะครับ
3: อืมเข้าใจเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
4: แรงมา2เดือนแล้วครับ
3: เข้าใจเลยครับผมคุณลุงไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงผ่อนคลายกันดีกว่าเนาะ
4: ครับผม
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เพลงของฉันรักฉันชราครับของวงตาคงทองนะครับ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้สำหรับอสมททุกท่านนะครับ
3: ครับผม
4: ชาวบ้านเขาก็หลับหมดไปแล้วนะครับ
3: ได้เลยครับผมแล้วลุงน้องทำอะไรอยู่ยังไม่นอนครับเนี่ย
4: บอกว่าเราชอบคนชอบเวลาที่หนึ่งที่สองไปแล้วจะไม่นอนนะครับฟังอสมทตลอดนะครับ
3: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงลุงน้องก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็นอนให้เพียงพอนะ
4: ครับผมครับผม
3: ขอบพระคุณมากๆครับคุณลุงครับ
4: ครับผมขอให้โชคดีนะครับมีอายุยืนๆยาวๆนะครับ
3: เช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับคุณลุงนงจากจังหวัดตากนั่นเองนะฮะขอเพลงชันรักชันชลาของพี่ดวงตาคงทองนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะจัดไปครับชามรักชาญชลาจากพี่ดวงตาคงทองนะครับคุณน้องสปายบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะเพลงยื้อใช่ไหมยื้อเวอร์ชันฮะเวอร์ชันฟลัวหรือว่าเวอร์ชันพอสหรือว่าเวอร์ชันคุณกัญญาเวอร์ชันใครดีแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พงษ์นะฮะพี่จุ้นใช่ไหมครับขนส่งทั่วไทยนะครับพี่อาทิตย์นะฮะพี่จรัสแล้วก็พี่สว่างพี่วางปลานะฮะสวัสดีครับผมพี่กฤชมนพี่อานงจากพัดลุงนะครับสวัสดีครับผมพี่บุญยกรพี่นงนุษณนครพี่การเกตนะพี่วิชัยครับพี่รัมพิดาพี่สว่างแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะครับพี่ปรีดาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไปทั้ง4เพลงมีรอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้ครับขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรทัยนะฮะแล้วก็จีบอนะฮะน้องการตองทุ่งเงินนาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนสวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริ very good นะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึง คิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพงศ์นะครับวันที่30เจอกันนะครับพี่เพชรครับนี่ได้เลยฮะแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ยายเกดแก้วครับน้องทิพย์สุดาบอกอ้ายนาฬิกาทรายเพลงโปรดเลยใช่ไหมแล้วก็พี่จรัสนะครับพี่ใครนะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมสปายหลับแล้วมั้งสปายเมื่อกี้เห็นทักทายมาอยู่นะฮะ

ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Q-Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับนะพี่เจริญนะฮะสวัสดีครับผมนี่ทุกท่านนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ป่ะฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรกเพลงฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเหมือนเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่เกศสุดาขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรกฐาวุฒินะครับพี่ละไอสวัสดีครับผมพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่สำลีพี่เล็กยินดีมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ทักทายครับพี่ละไอบอกว่าฟังตั้งแต่ตี2แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เจริญครับพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับผมผมเรียนสายอยู่กับคุณอนันต์ใช่ไหมฮะ
2: จ้าอนันต์จากโคราชครับผมอำเภอขามตะแกแสงจ
1: ้าอนันต์จากโคราชนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับที่โคราชฝนตกไหม
2: ช่วงนี้ไม่ตกเลยครับ
1: อ๋อไม่เคยตกแบบสบายๆเน
2: า
1: ะ
2: สบายๆครับ
1: ครับผมก็เพิ่งไปโคราชมาสัปดาห์ที่แล้ว
2: จ้าน
1: ะฮะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อ้อมกอดเข็มมาลาดครับผม
1: บทเพลงจากคุณ
2: ของเต่าภูสินนะครับผม
1: คุณพี่เต่าภูสินนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบครับขอมอบให้ผู้จัดการเมียหลังใหม่นะครับผม
1: ผู้จัดการเมีย
2: กับแล้วก็อสมท SC 95
1: ครับ
2: ทุกเสียงทุกสาย
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ขอพูดตามเฮียก็แล้วกันครับ
1: ได้ครับแต่พูดตามผมนะ
2: คร
1: ับ น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยรา
1: อาห่า
2: อาห่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ถูกต้องครับผมคุณอนันต์ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับผมนะครับคุณอนันต์จากโคราชนั่นเองฮะอ้อมกอดเขมราชจัดไปทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอเริ่มต้นกับเบิ้ลปทุมราชก่อนกอดครั้งสุดท้ายนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: กลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง4เพลงมีกอดครั้งสุดท้ายนะฮะจากเบิ้ลปทุมราชนะฮะออมกอดเขมราชครับคุณเต๋าภูสินหอยใจบ้างไฟแสนน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับแล้วก็หอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่ดาประสุขนะฮะพี่เจนจิราใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยบอกว่าเพลงม่วนชื่นมากเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีบอกยาวไปยาวไปนะครับสวัสดีพี่นกสิทธิชาตินะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมครับพี่จิมจิมนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่สังสุราชพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะมาแล้วพี่พินโยนะครับทักทายครับพี่ดาวพระศุกร์ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอกคิวิตกันดีกว่าวันนี้เพลงจอกคิวิตของเรานะฮะก็คือเพลงให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับจากนินทามอรินฟิชเชอริงไพศาลขุนหนูสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณพนัชกรแท่นประมูลครับเรียบเรียงโดยคุณสุปการพรหมเกิดนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีน้องปามมี่นะฮะนี่ตีสี่แล้วยังไม่หลับไม่นอนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุธีนะครับพี่นิพาพรสวัสดีครับผมพี่ดาวประสุขบอกว่าเพลงเพราะนะฮะพี่แมวภูวการครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่จันเพ็ญครับพี่อัมพันธ์นี่จากสกลนครอะไรนะสกลนครระเบ้อใช่ไหมฮะนี่แล้วก็ทักทายครับพี่อารมณ์นะฮะทุกท่านนะครับพี่มงคลด้วยนะครับเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับตอนนี้อภิธารัตแตงโมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของAll I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็มหานครเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสียใจนะฮะจากน้องแบมไพรินแล้วก็ของฝากจากวงไม้อ้ายสครับฟีเจอริงโจ๊กไอศกรีมนะฮะหรือว่ามิสเตอร์ไบรอัน24 years old from Korea นะฮะ ก็เจอกับน้องๆ My Eyes ได้นะครับวันที่30คือวันอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็จัดไปทักทายกันหน่อยครับพี่สุวรรณีครับพี่นันทาครับพี่จรัสครับพี่รัตติยาครับ Good morning ครับผมพี่เทวีพี่สุภัตราพี่มานพใช่ไหมฮะคุณใครนะใครนะพี่สาวคำพี่นิภาพรพี่ดวงใจยังอยู่นะฮะพี่เรดมี่พี่วิเศษศักดิ์นะครับยังอยู่นะครับนั่งน้ำตาซึมอยู่นะครับน้องปามี่นะฮะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่สุทัศน์ครับคุณพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อฮะอีก2เพลง